0: วัย33ปีกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์จากอัลลาลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ประธานสโมสรเฟเดเรเช่ยังระบุว่าซาร่าต้องการสัญญาเป็นเวลา3ปีพร้อมค่าเหนื่อยปีละ20ล้านยูโรหรือประมาณ780ล้านบาทและเมื่อรวมภาษีแล้วทำให้สโมสรต้องรับภาระค่าเหนื่อยสูงถึง30ล้านยูโรหรือประมาณ 1,170 ล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อรวมครบ3ปีจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง90ล้านยูโรหรือประมาณ 3,510 ล้านบาทผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจปากีสถานชนะอัฟกานิสถาน 2-0 โปรตุเกสชนะไนจีเรีย 2-1 อิรักที่เหลือ10คนแพ้เวเนซุเอลา 0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซิกูด้าเดบิซิออนประเทศสเปนรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2มาลาก้าเสมอลาสพามาส 1-1 รวมผล2นัดมาลาก้าได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศในฤดูกาลหน้าด้วยประตูรวม 2-1 ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการลิเบอร์มาโอเพ่น2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมาร์ตินดัมจูเนียร์นักเทนนิสชาวอเมริกันมือ114ของโลกแพ้อเล็กเดอเมนเออร์คู่แข่งมือ6ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด 6-7 แพ้ไป 8-10 และ5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
1: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรยาตพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

กองทัพบกระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนภายหลังฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ปลายพญาอ่าวลึกกระบี่น้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งต้องอพยพประชาชนกว่า500ชีวิตเข้าพื้นที่อพยพชั่วคราวเช่นเดียวกับจังหวัดพังงาต้องเร่งอพยพประชาชนเข้าศูนย์พักพิงอบต.ถ้ำน้ำผุดหลายหน่วยงานบูรณาการดูแลประชาชนแพทย์ทหารใช้นวัตกรรมไทเทเนียมพิมพ์3มิติรักษาฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกที่เสียหายอย่างซับซ้อนกับทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบให้กลับมาใช้ชีวิตและปฏิบัติงานได้ตามปกติกองทัพภาคที่4เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้สหรัฐเริ่มแล้วเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ตามคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ฝ่ายอิหร่านระบุมีมิสไซล์วัตถุระเบิดตกใส่ทางตอนใต้อย่างน้อย2แห่งขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ตอบโต้โจมตีฐานทัพสหรัฐในหลายภูมิภาคญี่ปุ่นลงทุน 17,000 ล้านดอลลาร์พัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์ประกาศส่งเสริมสายการผลิตชิปล้ำสมัย3นาโนเมตรส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจวางรากฐานอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในญี่ปุ่นพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี11มิถุนายน2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัท
0: ค่ะ
1: คุณบุญสมบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับที่เริ่มต้นรายการนะครับด้วยบทเพลงฝนตกฟ้าร้อง
0: ค่ะ
1: ฝนตกที่บ้านน้อง
0: ฟ้าร้องที่บ้านพี
1: ่ฟ้าร้องถึงบ้านพี่เลย
0: ค่ะ
1: นะครับอากาศในช่วงนี้ก็มีการเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนประชาชนในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: ค่ะ
1: นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่รวมทั้งด้านตะวันตกของภาคกลางก็ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพังงาเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะคุณสุธีก็ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรมหลักเมือง2ถนนบริรักษ์บำรุงถนนมนตรีแล้วก็มีในซอยย่อยอีกหลายซอยค่ะซึ่งมีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยประชาชนก็เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กๆ กำลังเลิกเรียนพอดีเลยนะคะเป็นห่วงน้องๆทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ทันทีที่เกิดสถานการณ์หรือแม้แต่ยังไม่เกิดสถานการณ์เราก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกเมื่อนั่นเองกองทบกนะคะก็สั่งทุกหน่วยงานเลยนะคะทุกกองทัพภาคค่ะกองทบกทุกกองทัพภาคเนี่ยก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะทางด้านของแม่ทัพภาค2ค่ะพลโทวิรยุทธ์รักษิณท่านเองก็สั่งการในการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานประชุมอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ะสั่งการให้หน่วยทหารทุกระดับเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยและมีการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องของฤดูฝนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมแล้วที่สำคัญมีการจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยงและกำชับให้ทุกหน่วยงานทหารประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับท่านแม่ทัพภาคที่2ก็ยังกล่าวในที่ประชุมอีกนะครับว่ากองทัพไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกวิกฤตโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพภาคที่2ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นว่าหากเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นหน่วยทหารจะสามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะคุณสุธีคะน้องๆทหารใหม่ที่เข้าไปเนี่ยเขาได้ฝึกในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นกองพันทหารปืนใหญ่ที่25ค่ะก็มีการจัดอบรมความรู้เรื่องของงานบรรเทาสาธารณภัยกรณีผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรซึ่งมีการฝึกอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะน้องๆเนี่ยได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบจัดเต็มเลยนะคะตั้งแต่การทำความรู้จักอุปกรณ์ชูชีพมีอะไรบ้างอะไรใช้อย่างไรขั้นตอนการช่วยเหลือที่ถูกต้องทำอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือมีการจำลองสถานการณ์จริงค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เข้าใจวิธีการกู้ชีพอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่น้องๆทหารใหม่เองก็คงจะได้เอาไปใช้ได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากปลดประจำการก็เอาไปช่วยเหลือทั้ง ัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้และเป็นประสบการณ์สุดพิเศษเลยสำหรับน้องๆทหารใหม่ในการเป็นผู้พิทักษ์และก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงนะฮะที่แวะเข้ามาชมผ่านแฟนเพจ Facebook ในขณะนี้คุณโอ๊ตไฮโรครับ
0: สวัสดีคุณแหม่มด้วยนะคะคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโรคุณนิตยาบางกรวยค่ะ
1: คุณธิดาโตมากครับ
0: ค่ะ
1: คุณดวงรักหนองบัวล่างนะ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าเมื่อวานที่ภูเก็ตมีฝนตกเป็นระยะนะ
1: ครับ
0: เช้านี้ก็ครึ้มอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสนะฮะแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะครับแวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันในทุกๆเช้าเลยนะครับท่านไหนที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็ส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้นะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ไขปัญหาการส่งกำลังบำรุงประจำปี2569ที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการและกำลังพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกและรับการตรวจเยี่ยมนะครับการฝึกนี้ก็จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงให้มีความพร้อมในการวางแผนอำนวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของกองทัพบกในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการช่วยเหลือสถานการณ์หรือช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
0: ค่ะแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ติดตามขั้นตอนของการทำงานแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงค่ะการฝึกแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงเนี่ยก็เป็นกระบวนการจำลองสถานการณ์นะคะเพื่อทดสอบทดลองวางแผนสนับสนุนการสนับสนุนงานในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของการจัดหาเรื่องของการขนส่งการซ่อมบำรุงแล้วก็การส่งกลับเพื่อให้หน่วยทหารนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: ครับเรื่องของการฝึกก็จำเป็นนะครับในทุกเหล่านะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทหารแพทย์นักเรียนแพทย์ทหารเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็ไปฝึกที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครับการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนะฮะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถที่จะปฏิบัติงานต่างๆได้เป็นลำดับขั้นตอนโดยอัตโนมัตินะครับในช่วงนี้นักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าชั้นปีที่2รุ่นที่52จำนวน107คนนะครับได้ฝึกวิชาทหารที่ภาคสนามณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีณรงค์ภักดีสุภพลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนแพทย์ทหารโดยนักเรียนแพทย์ทหารจะได้ฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันการกวาดล้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงคูติดต่อหลุมบุคคลการโดดหอทดสอบกำลังใจฝึกการใช้อาวุธแล้วก็การเรียนรู้กฎการใช้อาวุธอย่างถูกวิธีครับ
0: ค่ะคุณสุธีดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยท้าทายแล้วก็อเวนเจอร์มากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะว่าที่คุณหมอเนาะ
1: ครับ
0: ว่าที่คุณหมอมีคุณหมอผู้หญิงด้วยนะในการฝึกเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจภาวะผู้นำแล้วก็การทำงานเป็นทีมนี่คือคุณลักษณะที่สำคัญของแพทย์ทหารในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ไปที่กองทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีกรกฎผู้โชติท่านรองแม่ทัพภาคที่4ท่านก็เป็นประธานในการปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลของชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นที่1เขาฝึกมาตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมมาจนถึง10มิถุนายนกำลังพลจากชุดปฏิบัติการก็จะมีจากทางด้านของกรมทหารพรานที่41ไปจนถึงกรมทหารพรานที่49ทั้งหมด108นายนะคะทุกคนก็ทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นอย่างดีแบบเข้มข้นเลยเป็นการยกระดับขีดความสามารถท่านรองแม่ทัพภาคที่4ท่านได้มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรแล้วก็ใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเชิดชูกำลังพลท่านกล่าวให้โอวาทแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลอย่างใกล้ชิดตรงนี้เป็นแรงผลักดันให้ทหารพรานทุกนายได้นำความรู้เนี่ย

0: ผลเมื่อเกิดการสูญเสียในสนามรบการถ่ายเลือดและการฉีดสารน้ำเข้ากระดูกในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อนเพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาครับ
1: ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมกำลังพลสำหรับการฝึกร่วมผสมแล้วก็การฝึกร่วมไทยสหรัฐอเมริกานะคะทหารไทยกับทหารสหรัฐเขาฝึกพร้อมกันสนิทสนมกันมากเลยค่ะคุณสุธี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะก็คือการฝึกที่จะต้องอาศัยประสบการณ์จากนานาประเทศด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมาประยุกต์ใช้หรือว่าบูรณาการนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของการฝึกทหารใหม่นะครับผลัด1/69นะครับไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับนำได้มีการทดสอบขีดความสามารถการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าในการฝึกเดินทางไกลและพักแรมเคลื่อนย้ายด้วยเท้าก็คือเดินนะฮะ
1: เดินค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพื่อประเมินความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทางยุทธวิธีตลอดจนความรักความสามัคคีในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงระหว่างการเดินทางไปยังที่หมายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการฝึกในภารกิจครั้งนี้ด้วยคร
1: ับ ค่ะห่วงนี้น้องๆก็เดินทางไกลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นการฝึกความอดทนด้วยนะคะฝึกความสามัคคีอย่างเช่นหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ค่ะก็จัดการฝึกเพิ่มขีดความสามารถให้กับน้องทหารใหม่นะคะไปเดินทางไกลแล้วก็ไปทดสอบกำลังใจด้วยทั้งหมด11สถานีด้วยกันนะคะโดย4พรางหน้าพรางตาจำไม่ได้เลย
0: ค่
1: ะก็เป็นความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้น้องทหารใหม่เนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของการฝึกตามสถานีต่างๆอย่างถูกต้องปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีชุดครูฝึกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมก็ได้ฝึกอบรมกำลังพลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความชำนาญการทางทหารทั้งภาควิชาการด้านอาวุธและก็การฝึกทางยุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างทักษะการรบและก็ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กำลังพลมีความเป็นมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยอย่างเช่นท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆนะในการฝึกเดินทางไกลแล้วก็ฝึกพักแรมค่ะแล้วก็เน้นย้ำให้ครูฝึกเนี่ยกำกับดูแลด้านสุขภาพของน้องทหารใหม่ด้วยระวังโรคติดต่อหรือว่าโรคอันตรายต่างๆจากสัตว์มีพิษในห่วงของการเข้าป่านั่นเองค่ะ
0: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่3/2569นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมพิจารณากรอบเนื้อหาการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้แบ่งสัดส่วนการจัดแสดงเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็ส่วนห้องพิพิธภัณฑ์ชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะก็เป็นการเชิดชูผลงานคุณงามความดีความเสียสละของบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานและก็เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และภาคภูมิใจนั่นเองนะคะท่านก็สั่งการให้ทุกฝ่ายเนี่ยบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับปราชญ์ท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์และสมพระเกียรติมากที่สุดค่ะ
0: ครับไปดูเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็มีพี่น้องทหารเข้าไปช่วยดูแลนะครับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาแล้วก็รถครัวสนามสนับสนุนอาหารมื้อเย็นให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6ซอย15หน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้หน่วยก็ได้ดำเนินการสนับสนุนข้าวกระเพราไก่ไส้กรอกทอดจำนวน200กล่องแล้วก็มีดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนรพุฒิองคมนตรี ร่วมแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วย
1: ค่ะก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านของกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงห้วงที่เกิดไฟไหม้อ่ะนะคะ รวมกับส่วนราชการต่างๆด้วยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขนย้ายสิ่งของต่างๆจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นปลอดภัยดีค่ะ
0: ครับก็อยู่ที่ชุมชนวัดบรมนิวาสซอยพระราม6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันนั่นเอง

0: นะครับโอ้ก็เป็นเหตุการณ์ที
1: ่สะเทือนใจ
0: สะเทือนใจนะบางคนแบบไม่เหลืออะไรเลยมาแต่ตัวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว
1: ความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะ
0: ใช่ครับทหารของประชาชนนะครับเช่นที่กำลังกำพลของกรมทหารราบที่7ก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวันที่10มิถุนายนคือเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณเย็นๆ18นาฬิกาครับจ่าสิบเอกณัฐพลนาคบันนะครับนาย10พยาบาลหมวดเสนารักษ์ของกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่7ได้พบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขณะที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวก็ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันทีโดยทำการประเมินอาการแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มเติมพร้อมทั้งประสานศูนย์รับแจ้งเหตุแล้วก็สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน1669นะครับเพื่อจัดส่งหน่วยกู้ชีพเข้ารับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาต่อไปนะ
1: ค่ะนี่คือการฝึกจนเกิดความพร้อมเม
0: ื่อ
1: เจอสถานการณ์รู้ว่าต้องทำอะไรทำอย่างไรชื่นชมนะคะจ
0: ่
1: าสิบเอกณัฐพลนาคบันใน10พยาบาลค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ที่ภาคเหนือค่ะกองกำลังผาเมืองนะคะก็ร่วมกับทางชุดปฏิบัติการภูพยัคฆ์แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กหญิงอัญญาแปลงอุดน้องเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตบ้านของน้องก็อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะ
0: ครับเด็กหญิงอัญญานีนะ
1: อ
0: ัญญานีแปลงอุดนะครับก็ให้กำลังใจนะครับนวัตกรรมพิมพ์3มิติรักษาอาการบาดเจ็บของทหารจากการสู้รบโอ
1: ้
0: โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยนะฮ
1: ะ
0: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประสบความสำเร็จในการนำนวัตกรรมไทเทเนียมพิมพ์3มิติมาใช้รักษาพลทหารรัชนนท์ไกยฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบโดยออกแบบอุปกรณ์เฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกที่เสียหายอย่างซับซ้อนนะครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมแพทย์ออร์โธปิดิกแล้วก็ทีมวิศวกรการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการรักษาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติภารกิจได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับดีใจกับน้องด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณสุธีคือตอนนี้เนี่ยมือก็สามารถกลับมาใช้งานได้แบบแทบจะ 100%
0: จากเดิมนี่กระดูกนี่แตกละเอียดเลยนะ
1: แตกละเอียดเลยนะคะ
0: นี่นะฮะ
1: คุณหมอเก่งมากๆจริงๆนะคะเสริมสร้างกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ชื่นชมคณะแพทย์ทุกภาคส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษาร่วมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
0: ไปสมัครกันได้นะครับถึง12มิถุนายนนี้นะครับวันนี้ที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่6ด้วยนะฮ
1: ะ
0: ในฐานะที่เป็นองค์ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการอนุสาสนาจารย์นะครับทุกๆปีนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับผ่านการเวลามาเกือบ108ปีแล้วนะครับต
1: ั้
0: งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ที่กำเนิดกิจการอนุสาสนาจารย์ไทยครับมีพิธีเจริญพุทธมนต์เช้านี้ประมาณ 9:30 นาทีเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะคุณสุธีก็จะไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 28มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ฟังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่าลืมไปเข้าคูหากาคนที่ใช่กันนะคะ 8:00 นถึง 17:00 นค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ได้นะนะครับไปลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันไดนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: สวัสดีครับผมฟอนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีคุมอารมณ์ให้เป็นอย่าพึ่งหงุดหงิดใส่คนรอบข้างเดี๋ยวจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ด้วยนะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เริ่มกันที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมวันนี้เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ล่าสุดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยเตรียมเปิดแถลงข่าววันนี้ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
11: ติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อพิจารณาเรื่องสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่จะพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือการทบทวนเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีวันนี้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport โดยระดมความคิดเห็นจากทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเวลา 10:00 น.นายจิรยุห่วงทรัพย์นายคริสโปตนันจะเข้ายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อปปช.ที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำเวลา 9:00 น.ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกลาดประสงค์เมื่อปี2558ที่อัยการยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักกับพวกและเวลาเดียวกันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการและเจ้อ้อยร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องทนายตั้มพร้อมพวกรวม7รายในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินขณะที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิบดีกรมการปกครองเข้าชี้แจงปมแชทไลน์สั่งการช่วยน้ำเงินในการหาเสียงเลือกตั้งและเวลา 10:00 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานครและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยสำนักงานเขตยานวาจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการสวนน้ำและสวนสนุกในพื้นที่แขวงเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครปิดท้ายแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ได้ลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแต่เพียงผู้เดียวของประเทศไทยในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยวันนี้ทางผู้บริหารของแจ๊สเตรียมเปิดแถลงข่าวเวลาประมาณ 14:00 น.ที่สเตเดียม29หรือโมโนถนนชัยพฤกษ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสด
3: Io mate Io mate how you doing mate
4: hey mate
3: สวัสดีครับวันนี้ทีมดีเจพีมและดีเจกวงต้อนรับทุกคนเข้าสู่แฉข่าวเช้ากันแบบชาวอังกฤษ
5: แฉข่าวเช้าเวิลด์คัพ
3: แฉข่าวเช้าเวิลด์คัพนะฮะชาวบริติชนะครับผมในที่สุดเราก็มีความสนใจร่วมนะพี่กวง
5: ถูกต้องครับหลังจากคุณไปอาร์เซนอลมา
3: ใช่
5: หมั่นไส้พอสมควรครับช่วงนี
3: ้โอ้โหไม่ต้องหมั่นไส้ผมเยอะก็ได้ผมก็สละไว้แล้วถ้วยนึง
5: อ
3: ะให้ปีหน้ามันยังได้มีความสนุกสนานกันอยู
5: ่โอเค
3: นะครับผมสวัสดีชาวแฉข่าวเช้าด้วยนะครับผมวันนี้ก็อะไรใหม่ๆนะ
5: อะไรใหม่ๆอะไรใหม่
3: เฮ้ยตรงนี้รถติดมากจริง
5: ใช่
3: นะครับ
5: โอ
3: ้
5: โหพี่ชาวนี่เลยวันนี้พี่ชาวไม่อินเลยน้องอุตส่าห์ใส่เสื้อบอลโลกกันมา
3: ความสนใจร่วมแล้ว
6: เรา
3: สนใจร่วมแล้ว
6: จ
3: ิบ
6: เหมือนกันอ๋ออ้าววันนี้เป็นพี่เหรอ
3: ใช่ครับเดี๋ยวมาเติมกันเซอร์ไพรส
6: ์เอาเป็นตัวนิดหน่อย
3: ใช่คร
6: ับ อ๋อน้ำมันตู่มาไหม
7: พี่มาตู่มาครับแต่อาจจะ
6: เลนนิดนึงอ๋อโอเคพิมพ์แซนบายก่อนใช
3: ่ใช่แล้วครับ
6: โอเคอยู่ยาวๆเลย2ชั่วโมง
3: ยาวๆครับผม
6: ยาวๆใช่มั้ย
3: ใช่ครับยาวๆ
6: นะครับผมขอบคุณพี่กวงด้วยเดี๋ยววันนี้บอลโลกเป็นไงบ้างตรงเรียกเสร็จได้ดูแล้
5: ว
3: เรียบร้อย
6: ก็เสียงเงินเหมือนเดิมมั้ยพี่กวง
8: โมโนแม็กถ้าเป็นแพ็คเป็นแพ็คพรีเมียมดูได้เลยอยู่แล้ว
6: ถ้าสมมติว่าใครสมัครพรีเมียร์ดูได้เลย
8: ถูกต้องพรีเมียมดูได้เลย
6: แต่
8: ถ
6: ้
8: าสแตนดาร์ดอาจจะต้องเพิ
6: ่
8: ม
6: แล้วถ้าสมมติว่าทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้แบบเป็นแอปพลิเคชันโมโนเขาก็อาจจะถ่ายทอด29บางแมตช
8: ์เขามีฟรีทีวีบางแมตช
6: ์อ๋อแต่ไม่ได้ไปช่องอื่นใช่ไหมพี่
8: ก็น่าจะอยู่กับโมโนแมต
6: ช์
8: ก
6: ัน
8: แหละ
6: อ๋อโอเค29ใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับ
6: แล้วถ้าสมมติว่าผมจะสมัครโมโนตอนนี้ที่บ้านผมดูได้แต่มือถืออ่ะผมจะสมัครแบบดูทีวีด้วยทำไงพี่กวง
8: ก็ต้อง
6: หรือว่ามันมีกล่องที่มันเป็นแบบเชื่อมเข้าต่อทีวีเลย
8: ทีวีถ้าเป็นทีวีสมาร์ททีวีน่าจะลงแอปแล้วก็ดูได้เลย
6: เนี่ยผมพยายามลงหลายทีแล้วมันดูไม่ได
3: ้มันคือ
8: ใช่ไหม
3: คือมันดูได้เลยนะ
6: ทีวีผมอาจจะแบบล้าหลังแล้ว
8: ใช่อาจจะไม่อัปเดต
6: อาจจะไม่อัปเดตแล้ว
3: ลองตบตู้ยัง
6: ตบแล้ว
3: ตบแล้ว
6: ตบแล้วเมียตบแทนคือพี่ตบตู้แต่เมียตบหัวตบบ้องหูแทนหรือว่ามันจะมีแบบที่มันเป็นกล่องที่แบบตอนนี้เขาโฆษณาอยู่อ่ะที่มันสามารถแบบต่อเข้าได้เลยเหมือน
8: น่าจะนะคร
6: ับ นะโอเคไม่เป็นไรเพราะนั้นอาจจะเป็นที่ทีวีผมอาจจะเป็นระบบค่อนข้างดีเลย์หน่อยแต่ว่าซื้อมาหลายปีแล้วไงแต่ว่าก็เป็นของ Samsung นะนะฮะแต่ก็เป็นสมาร์ททีวีแต่เป็นรุ่นแรกๆ
8: เด็ดของทีวีด้วย
6: โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้ดูกันเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวจะมีพิธีเปิด3ประเทศเลย
3: ถูกต้อง3ประเทศ
6: เวลาก็ไล่เลี่ยกันไปเลยนะฮะก็ตั้งแต่ 5:30 นเฮ้ย 5:00 นประมาณ 5:30 นนะฮะจะก็ไปเปิดที่เม็กซิโกก่อนนะครับแล้วก็มาที่แคนาดา
3: ครับ
6: แล้วก็ได้ดูน้องลิซ่าเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาน ะครับที่ LA นะฮะก็จะเป็นวันเสาร์ช่วง 6:30 นะครับก็จะมีศิลปินน่าจะเป็นแคทตี้เพอร์รี่ด้วยหรือเปล่า
3: น่าจะใช่ครับ
6: นะฮะแคทตี้เพอร์รี่แล้วก็มีลิซ่าด้วยนะครับผม
3: คือเยอะแยะมากมาย
6: เตรียมตัวได้เลยนะครับ
3: แต่ว่านี่โวลด์คัพยังไม่เริ่มเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแล้วนะพี่ชาวกรรมการโดนส่งกลับบ้านไม่ได้เข้าประเทศหรือแม้แต่กระทั่งจะเตะไล่อีกครึ่งชั่วโมงสนามน้ำท่วม
6: เอาจริงเหรอ
3: ใช่ครับ
6: ที่ไหนฮะ
3: คือน่าจะเป็นที่ฟลอริดานะถ้ายิมจำไม่ผิดฝนตกลงมาคู่ก่อนที่อังกฤษจะเตะนั่นแหละครึ่งชั่วโมงสรุปต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าน้ำท่วมเพราะว่าเหมือนระบบคือปกติแล้ว NFL มันจะไม่เล่นช่วงเนี้ยแล้วมันเป็นช่วงหน้าที่แบบมันไม่ควรเล่นไม่ควรจัดอะไรเง
6: ี้
3: ยใช่เพราะฉะนั้นกระแสตอบรับก็มีทั้งบวกและลบเยอะมากๆนะครับ
6: ครับผม
3: ส่วน PR เนี่ยคือบวกเชิงบวกมากๆเลยทั้งลิซ่าทั้งเพลงของ Speed หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าฝั่งแบบฝั่งผู้จัดฝั่ง Organize เนี่ยมันค่อนข้างแบบยากนิดนึงนะ
6: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นั่นเองนะครับจัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คนไทยก็ได้ดูนะขอบคุณแจ๊ดด้วย
3: ขอบคุณนะคร
6: ับผมนะฮะก็แจ๊ดจัดแต่เงินแจง
3: เอาไม่ใช่ไม่ได้คนละแจ๊ดฮะ
6: คนละแจ๊ด
3: โอ้โหถ้าขอเงินขนาดนี้มาจัดนี่พี่แจงใจดีเหมือนกัน
6: สรุปแล้วเขาซื้อไปเท่าไหร่ฮะ500กว่าไหม
3: 500
6: ประมาณ500กว่าติดต่อกัน500กว่าประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวินาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ได้ชมกันเรียบร้อยนะฮะก็อ่ะก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นแฟนฟุตบอลก็เลือกชมเอาละกันนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแบบลิขสิทธิ์แบบนี้มาเนี่ยคนที่ดูจริงๆอ่ะก็เต็มใจที่จะเสียเงินนะครับที่เข้าไปดูเพราะว่ามันถ่ายทอดมา100กว่าแมตช์นะ 100กว่าแมตช์นะครับประมาณเดือนกว่า
3: ถูกต้อง
6: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่แบบอ่ะไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวมีถ่ายทอดทางทีวีเมื่อไหร่ได้ดูก็ตามนั้นเลยนะครับทางโมโนแม็กซ์ทาง29ก็น่าจะมีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
3: ครับ
6: นะครับผมของพีมนี่เชียร์ทีมอะไรฮะ
3: นี่โอ้โหใส่มาขนาดนี้

0: คือที่เชียร์อังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันคล้ายๆกับอาร์เซนอลนะพี่ชาวจริงมันมีความแบบว่าเฮ้ยมันจะได้แล้วมันน่าได้มากเลยแต่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยคิดว่ามันอาจจะอยู่ใน DNA ของเราที่เราชอบความผิดหวัง
1: ถูก
0: เราต้องผิดหวังให้มันไม่ไหวก่อนแล้วพอมันสมหวังแล้วมันจะดีใจมาก
1: พี่เรารู้ว่าเขาต่อเยอะ
0: อ๋อก็เลยไม่เชียร
1: ์เขาต่อเยอะไหม
0: อันนี้เป็นเหตุผลทางเรื่องของการเงินละกฎการเงินละ
1: ครับผม
0: เป็นกฎการเงิน PSR Financial Fair Play ละ
1: เขาเรียกว่ามัดแฮปมัดแฮปนะมันเยอะไปเกินไปนะฮะนะครับผมของน้ำท่วมเชียร์ไหมเชียร์ไหมบอลไม่ค่อย VNL อ่ะ
2: VNL ก
1: ็ไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยเรา
2: ไทยก็เช
1: ีย
2: ร์ไทยอ๋อ
1: เชียร์ไทย
2: ไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่นะแต่ไทยร
1: ุ่
0: นใหม่ไง
1: ไทยรุ่นใหม่
0: ปีนี้
2: ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
1: โอเค
0: พี่เจ้าเชียร์ใครครับ
1: ผมเชียร์สเปนพี่เชียร์สเปน
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ใช่ครับชอบสเปน
0: เอาจริงโบตีพิมเชียร์สเปนเหมือนกันแต่ว่าแบบพอฟาเบกัสย้ายทีมแล้วย้ายไปเชลซีแล้วพิมเลิกกับสเปน
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
0: ใช่
1: พิมชอบฟาเบกัสชอบระบบของสเปนเพราะว่าเขาแบบระบบเขาโอเคอะระบบเขาดีแล้วก็นักเตะไม่ห่างชั้นกันเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนเล่นเป็นระบบอ่ะเพราะว่าพี่เชื่อว่านักเตะที่เปลี่ยนประมาณตัวสำรองว่าตัวจริงตัวสำรองเนี่ยฝีมือเนี่ยใกล้กันนะครับเพราะมันอยู่ที่ระบบนั่นเอง
0: แล้วปกติสเปนเขาเล่นระบบแบบครึ่งลูกหรือลูก
1: สเปนเหรอ
0: ใช
1: ่สเปนก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีแบบเล่นฟุตบอลลูกนึงอยู่แล้ว
0: อ๋อต้องมีลูกนึงอย่างต่ำ
1: ใช่อย่างต่ำแล้วก็อยู่ข้างสนามอีกเยอะแยะก
0: ็
1: ต้องดูว่าแบบเขามาเตรียมไว้หรือเปล่า
0: ต้องดูว่าเจอใคร
1: แต่ถ้าเจอทีมมันอ่อนเงี้ยเด็กข้างสนามเขาว่าเตรียมไว้แล้วลูกสอง
0: ล
1: ู
0: กสองลูกเลยนะ
1: เขามาเตรียมเวลาเขามาเตรียมไว้ข้างสนามแล้วแล้วอยู่แต่ว่าจะจับทุ่มเมื่อไหร่นะฮะนะครับอ่ะไปที่ข่าวบ้างดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับผมมาทำไงดีหนุ่มโอดนะครับผมย้ายออกจากหอพักเงินประกัน 3,000 โดนหักจนหมดอันนี้คือข่าวแรกเราเป็นเรื่องของเงินทองทองเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับผมเป็นความเดือดร้อนของหนุ่มที่เขามานะฮะแจงกันนิดนึงคุณฟังไปกันนิดนึงแล้วกันเห็นใบรายการแล้วคาใจค่าล้างแอร์หลอดไฟเสียผนังสีซีดแค่ติดรูปสติ๊กเกอร์บนโต๊ะเนี่ยโดนไป 1,500 ล่าสุดถูกขู่ฟ้องเพราะว่าโพสต์สอบถามนั่นเอง
0: ถูกต้องซึ่งหนุ่มคนนี้เขาก็โพสต์สอบถามครับผมว่าเฮ้ยผมไปเช่าห้องพักแห่งหนึ่งมันมีประกันค้างไว้ 3,000 เนี่ยผมออกแล้วผมจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดเลยแต่เขามาหาเรื่องหักเงินผมที่จะไม่คืนสักบาทเลยอยากสอบถามว่าค่าพวกนี้เนี่ยมันหักได้จริงหรือเปล่าครับแล้วผมสมควรได้คืนมากสุดเท่าไหร่ถามตำรวจบอกไม่รับฟ้องไม่รับคดีแพ่งไม่เกี่ยวกับเขาผมอยากสู้ผมอยากเอาเงินก้อนนี้คืนให้ได้ต้องทำยังไงบ้างครับซึ่งรายละเอียดของเขาเนี่ยก็ระบุไปต่อว่าป้าเนี่ยเขามาเช็คห้องซึ่งสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้คืนไอ้ 3,000 มาจำเลยเพราะเขาบอกว่ามันมีค่าล้างแอร์500หลอดไฟเสีย500ผนังซีด500ที่สำคัญที่เป็นประเด็นเลยคือผู้ชายคนนี้เขามีลูกแล้วลูกเขาเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์มาติดเล่นบนโต๊ะอย่างเงี้ยพี่ชาวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต้องจ่าย 1,500 บาทเป็นค่าของคราบกาวเพราะว่าต้องซื้อโต๊ะใหม
1: ่ปัญหาโลกแตก
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหานี้เนี่ยสำหรับน้องๆนักศึกษาที่อยู่ตามหอพักเนี่ยน่าเคยเจอเป็นประจำ
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่แบบเช่าห้องเซียนๆเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วล่ะว่าอันไหนโดนปรับบ้างไม่โดนปรับบ้างนะครับและที่สำคัญคือมันมีค่าเสื่อมสภาพของห้องเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยต้องตกลงกับผู้เช่าดีๆเอ้ยกับเจ้าของดีๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของก็ต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วยก่อนที่เข้าพักเนาะว่ามีค่าอะไรกันบ้างอันเนี้ยบางทีมันคืนไม่เข้าขายไม่ออกเราเป็นผู้เช่าแล้วเราออกไปอ่ะแล้วมีเงินค่าประกันไว้ 3,000แล้วนะโอเคถ้าสมมติว่าค่าล้างแอร์500อ่ะเข้าใจได้ว่าแบบเดี๋ยวคนเข้าใหม่เข้ามาเขาก็ต้องใช้ระบบเราแบบเพิ่งออกไปเราก็ต้องเสียค่าล้างแอร์ค่าหลอดไฟเสียอันเนี้ยไม่น่าเกิน500แต่เขาบอกว่าขอ500
0: จะปัดขึ้น
1: จริงๆแล้วหลอดไฟหลอดนึงเท่าไหร่อ่ะมันไม่กี่บาทอ่ะหลอดดวง100กว่าบาทเองอ่ะถูกป่ะค่าเปลี่ยนค่าอะไรอย่างงี้500อันนี้เข้าใจว่าอันนี้อาจจะเกินแบบเกินลิมิตที่เราตั้งไว้นิดหน่อยเราให้300
0: ครับ
1: เกินไป200อันนี้พออนุโลมได้ผนังซีด500อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอีกว่ามันเป็นแบบผนังเนี่ยมันไม่ได้ที่มีขุดมันไม่ได้เจาะเข้าไปถ้าเจาะเข้าไปเนี่ยมันต้องมีโป๊มีอะไรแต่นี่มันผนังซีดตามการเวลาเพราะฉะนั้นแล้วผนังซีดอันนี้พี่ชาวว่ามันเกินไป
0: เกินไปหน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ทำความสะอาดเนี่ยใช้แบบใช้น้ำยาทำความสะอาดผนังแล้วก็ใช้ทำความสะอาดแล้วก็ผ้าเช็ดก็ทำได้น่าจะกลับขึ้นมาได้แต่ผนังซีดที่พี่ว่ามันเกินไปแล้วก็โต๊ะอันเนี้ย 1,500 พี่ว่า never 1,500 นี่คือถ้ามีคราบกาวใช้แอลกอฮอล์เช็ดสิครับใช้น้ำยาที่เขาตอนนี้โปรโมทเยอะแยะมากมายและเป็นคราบกาวสติ๊กเกอร์ออกง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคราบกาวสติ๊กเกอร์ใช้แค่น้ำสบู่อะชุบผ้าแล้วก็ลูบลูบลูบลูบแป๊บเดียวคราบกาวออกหมดแล้วอันเนี้ยโดนไปเนี่ยพี่ว่าจริงๆควรจะเก็บแค่พันเดียวอีก 2,000 เนี่ยควรคืนเขาค่าผนังซี่กับค่ากาวเนี่ยอันนี้ไม่ควร
0: แล้วหลังจากที่คุณป้าเขาได้ฟังพี่ชาวเมื่อกี้

0: ไม่ใช่คุณป้าเขาหลายที่คุณป้าเขาเป็นไวรัลคุณป้าก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรป้าเห็นแก่ลูกเราลูกเล็กเนี่ยเห็นแก่ลูกเรานะป้าจะคืนให้พันหนึ่งแต่ยกโต๊ะกลับไปเลยคือป้าไม่เอาแล้วโต๊ะคือเอากลับไปด้วย
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะมันมีตำหนิแล้วป้าจะไม่เอาไปให้คนใหม่เขาใช้
1: อันนี้ไม่อันนี้ก็คือแบบป้าอันนี้ก็คืออยู่ที่ตกลงแล้วล่ะเพราะว่าต้องดูว่าโต๊ะนี่มันจะใช้ได้หรือเปล่า
0: ผมว่าป้าจะไม่ชอบโต๊ะนี้มากๆอ่ะ
1: ป้าอาจจะผักภาระแล้วนะ
0: ป้าบอกอยากเอาออกมานานแล้วโต๊ะเนี้ย
1: คุณผู้ชมรูปมันเป็นรูปแบบรูปสติกเกอร์ต่างๆนานาที่เราอ่ะ
0: คุณลมีอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ที่แปะอยู่บนเนี่ยบนแบบบนโต๊ะไม้เอาง่ายๆเป็นโต๊ะไม้แล้วก็เป็นสติกเกอร์ปกติเลยแค่คุณเอาน้ำเนี่ยไปหยอดไว้แล้วก็รอให้มันร่อนเองยังได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เออแล้วก็แบบเอาน้ำสบู่เช็ดแค่นั้นมันก็ออกแล้วง่ายไม่ต้องไปขูดตอนแรกก็คือเอาน้ำพรมไว้เอาน้ำพรมไว้ให้แบบสติกเกอร์มันพองตัวขึ้นมาแล้วเอาออกโคตรง่ายเลยแล้วก็ไม่เสียพื้นผิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาตกลงไม่ได้แต่ป้าบอกอ่ะหักให้พันหนึ่งใช่ไหม
0: เอาโต๊ะขึ้นไปหักให้พันหนึ่ง
1: เสียค่าขนโต๊ะอีก
0: ผู้ชายบอกถามกลับมาเลยป้าครับผมกลับรถทัวร์ผมจะยกโต๊ะป้าไปยังไง
1: นี่ไงนะฮะมันตอนนี้ความเห็นไม่ตรงกันแล้ว
0: ความเห็นไม่ตรงกัน
1: ครับผม
0: ที่แน่คือโต๊ะนี้ไม่มีใครรักเลย
1: ซึ่งทางหอพักก็ได้ตอบกลับมาว่าป้าช่วยได้แค่นี้นะแล้วก็ก่อนมารับเงินเนี่ยต้องลบโพสต์บอกให้สื่อเนี่ยลบโพสต์ด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยลูกป้าจะฟ้องเราข้อหาหมิ่นประเมิน
0: ประมาท
1: ครับผมกับ PDF นะครับผม
0: PDF
1: ฮะ
2: จริงเขาพูดอย่าง
1: นี้ PDF นี่คืออะไรอ่ะ
0: PDF มันไม่ใช่ไฟล์เอกสารหรอมันคือ PDF ป่ะ
1: PDF ครับผมป้าจะฟ้อง PDF นะ
0: ป้าจะพิมพ์หรอ
1: ป้าข้อมูลมาแล้วป้ามีข้อมูลนะป้าไม่ธรรมดานะ
0: ป้าจะเซฟไฟล์ผมหรอป้าอย่าป้าอย่า
1: ใช่นะครับทุกวันนี้ป้าเห็นยานอวกาศ UFC นะ
0: โอ้ยโ
1: อ้ป้าหวานเจี๊ยบเลยง้อกระป๋องผมนะฮะแล้วชาวแฉก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งในมุมของคุณที่เป็นหอเจ้าของหอพักแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยจะทำยังไง
0: พี่ชาวเคยไหมเคยเป็นแบบเจ้าของหอหรือเป็น
1: ผู้เช่าดีตอนเรียนมหาลัย
0: แล้วตอนนั้นเคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
1: ของพี่เหรอ
0: ใช
1: ่ของพี่น่าจะโดนแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบเจาะผนังก็คือเจาะผนังติดไม้แขวนอะไรเงี้ยติดที่แขวนเสื้ออะไรเงี้ยก็จะโดนปรับอันนั้นก็เรื่องปกติเลยและส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอะเรื่องส่วนใหญ่ก็จะมีค่าล้างแอร์โดนนะฮะค่าผ้าม่านโดนนะฮะแล้วก็มีค่าทำความสะอาดทำความสะอาดเนี่ยก่อนแบบเคลียร์ห้องก่อนออกอะไรเงี้ยอันนั้นก็โดนด้วยแต่ก็ราคานักศึกษาไม่หนักมาก
0: แล้วเราสามารถให้จะเคลียร์ทุกอย่างให้ก่อนได้ไหมอย่างเช่นสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคอะไรที่เราให้เขามาตรวจห้องก่อนว่าแบบโอเคห้องมันมีอะไรบ้างแล้วคุณชี้มาว่ามีจุดไหนแล้วเราซ่อมให้ก่อนเราทำความสะอาดให้ก่อนเราล้างแอร์ให้ก่อนเนี่ยเพราะเราหาเองมันจะถูกกว่า
1: ได้ดีได้ตกลงกันสิ
0: สามารถใช่ไหม
1: แต่เขาจะพอใจหรือเปล่าล่ะเขาจะพอใจหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพีมทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกมันยังไม่ได้สีมันยังไม่ชัดสีมันยังไม่ใช่หาเรื่องอะหาเรื่องจะปรับตังค์หนูอะหาเรื่องจะปรับตังค์พีมอันนี้ก็ลำบากแล้ว
0: ก็ต้องบอกป้าไปตรงๆว่าป้าไปเถอะปรับยอมละ
1: เห็นป่ะ
0: ถ้าจะทำกันขนาดนี
1: ้บางทีมันก็ต้องแบบว่าจากมาด้วยความที่แบบจำใจอ่ะแล้วตัดปัญหาไปนะครับผม
0: เนี่ยคุณแบงค์เขาบอกปรับสีซีดนี่แบบไม่ใช่
1: อ
0: ่ะปรับสีซีดคือแบบฟีลแบบผนังอย่างเงี้ยแล้วสีมันด่างลงไปมันจางลงไปแต่พี่สงสัยอย่างนึงเพราะว่าล่าสุดอ่ะถ้าคอนโดนี่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมพี่ท่วมทุกคอนโดต้องโดนแผ่นดินไหวอยู่แล้วแล้วแสดงว่ามันต้องเพิ่งเกิดการซ่อมสีกันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองนะเพราะฉะนั้นมันจะถึงกับซีดเลยเหรอแบบปีเดียวเองอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วสีซีดมันก็มีหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเราเอาตู้เย็นไปวางไว้ใกล้ๆกับผนังประมาณนั้นความร้อนจากตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเวลายกตู้เย็นออกสีมันจะต่างกันละสีผนังจะต่างกันละไอ้ตรงตู้เย็นเนี่ยสีมันจะอาจจะแบบว่า
0: จะด่างๆหน่อย
1: ด่างๆหน่อยประมาณนั้นหรือไม่ว่าที่ครัวที่ผนังครัวเราทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเป็นเตาแก๊สนะหรือว่าเตาไฟฟ้าแล้วไม่มีที่แบบกันอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังที่มันเป็นแบบติดกับผนังอ่ะมันไม่ได้ทำเป็นแบบก่อเป็นอิฐหรือว่าเป็นโมเสสไว้อ่ะมันก็จะเป็นสีเลยถูกไหมมันให้เป็นสีผนังเหมือนกับตัวห้องพอเราทำอาหารปุ๊บมันก็อาจจะมีคราบอาจจะมีสีที่มันแบบโดนจากความร้อนมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตกลงกันให้ดีหรือว่าคนที่เซียนๆอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะออกเดี๋ยวเขาก็มาทดลองทำสีเอง DIY เองอะไรประมาณนั้นนะครับผม
0: ถ้ายิ่งทำสีเอง DIY อาจจะโดนมากกว่าเดิมเขาบอกพิมพ์ลูกป้าพัดผนังสีฟ้าพิทาพิมพ์ทาสีแดงทำไมลูก
1: โอ้เพี้ยนหนักกว่าเดิมนะ
0: หนักเลย
1: ตรงนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็นำมาฝากสำหรับชาวหอนะฮะ
0: แฉะครับเพราะชาวหอถูกแล้ว
1: ชาวหอนะครับผม
0: นี่ตอนนี้เปิด awareness ไงเป็นร้อยไง
1: ครับนะครับผมเราบอกว่าเคยไหมเวลาส้วมเต็มเรียกรถมาดูดส้วมแล้วเจอเรียกเก็บห้องละ300อันนี้ต้องถ้าเป็นแบบส้วมเต็มนี่ก็คือต้องเป็นเจ้าของนะเป็นคนที่แบบว่าเรียกมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าห้องที่แบบเต็มจริงๆอ่ะพี่ว่าไม่ได้เต็มห้องเดียวหรอกสำหรับแต่ละหอแต่ละคอนโดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีลูกห้องแจ้งมาเยอะๆเนี่ยว่าป้าส้วมเต็มพี่ส้วมเต็มนะทางเจ้าของจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของค่าดูดส้วมไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะว่าเรามีค่าบริการส่วนกลางไปแล้วอะ
0: แต่วันก่อนเนี่ยพิมอยู่คอนโดพิมเดินไปหาป้าบอกป้าส้วมเต็มส้วมเต็มป้าบอกมาเลยลูกป้ามีข้าวเหนียว
1: ส้วมเต็ม
0: ใช่ส้วมเต็ม
1: ส้วมเต็มนะครับผมอ่ะวันนี้มีเรื่องฮาๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาฝากกันนี่เขาไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาฮาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: ส้มเต็มส้มเต็ม
1: ส้มเต็มด้วยนะฮะมีปลาชั้นโจด้วยกินกับตะแพร
0: ผมหมอกข้างดำผมหมอกข้างดำดัดเดียว
1: ฮานะครับผมอ่ะคุณฟังบอกอ่านสัญญาณให้ดีๆ
0: ครับ
1: นะครับทำสีเองต้องแจ้งเจ้าของก่อนนะจ๊ะนะครับอันนี้คือคนเช่าห้องเขาบอกมานะแล้วก็บอกเสียงครกเนี่ยปัญหาทุกหอเลยนะครับผมก็ทำอาหารก็ผ้ารองลูกผ้ารองไว้เอาผ้ารองไว้เวลาตำเติมอะไรมันจะได้ไม่ดังมาก
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเวลากินก็อย่าซีดดังเพราะว่า
0: แซ่บ
1: บางทีโอ้ห้องบนกินต้องตำเผ็ดไงตีสองกว่าซีดอ่ะ
0: โอ
1: ้แล้วก็ตะโกนสุดท้ายโอ้ไม่ก้อนเนี่ยโอ้เรารู้เลยว่ากินต้องตำแล้ว
0: เป็นฝรั่ง
1: อ่ะใช่แบบโอ้มันเผ็ดไงโอ้แซ่บแซ่บ
0: เกิดมาโซเดียมหน้าบวมกันเลยทีเดียว
1: ถูกต้องนะฮะอย่าตำกันบ่อยอย่าแซ่บกันบ่อยนะครับผมเจ้าของห้องข้างล่างเขาอาจจะแบบว่าได้รับการรบกวนนิดหน่อยนะครับ
0: สมัยอยู่หอนี่โดนคอมเพลนต์ไหมพี่เจ้า
1: ของพี่เหรอ
0: ใช่โดนคอมเพลนต์เสียงดังไหม
1: มีเพื่อนมาเล่นเกมไง
0: อ
1: ๋อเด็กแบบเด็กมหาลัยมาเล่นเกมวินนิ่งอะไรเงี้ย
0: อ๋อวินนิ่งนะ
1: แล้วอยู่ดงอยู่ดึกเงี้ยโดนเรียบร้อยนะครับต้องตีสนิทห้องข้างไว้
0: จริงเหรอ
1: ห้องข้างห้องตรงข้ามเนี่ยตีสนิทเทศกาลนี่เอาของไปฝากสวัสดีปีใหม่ครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: แล้วสุดท้ายเขาก็เลิกคอมเพน
1: ก็คือห้องข้างไม่โดนห้องล่าง
0: หาตัวไม่เจอแล้วไม่รู้จะกดไปชั้นเขาไง
1: ห้องล่างไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้โอ้ยห้องเราตรงไหนต้องปีนลงไปจากข้างหลังอะถึงจะลงไปเจอปีนลงไปลำบากกว่าอีกนะครับ
0: หย่อนเอาฮะหย่อนเอา
1: เสียงหัวเตียงแก้ยังไงครับนี
0: ่โอ้
1: เสียงฮะ
0: มันแสดงว่าต้องเป็นเตียงที่มันมีพนักและอย่างเงี้ย
1: มันมีแก๊ประหว่างหัวเตียงกับผนังไง
0: ก็คือจะต้องเป็นแบบผนังนี้ปุ๊บแล้วก็ไปผนังนี้แล้วก็หัวเตียงตรงนี้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์แนะนำเลยเอามือรอง
1: เฮ้ยมือรองไม่ได้มือรองบางทีแล้วมือแตกได้เอาหัวเตียงออกเอาหัวเตียงออกแล้วก็เพียวๆงั้นไปเลยหัวเตียงออกเฟี้ยวๆเลย
0: เพราะถ้าหัวเตียงออกแล้วมันยังมีเสียงตึกอยู่เนี่ยแปลว่าไม่ใช่หัวเตียงแล้วแต่เป็นหัวคุณละ
1: ไม่อ่ะหัวคุณกับขาเตียง2อย่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต้องก็พี่ชาวนี่แปลกนะทั้งเจาะรูทั้งตีสีตรงข้างๆเหมือนชอบดูเขาคุณวินนี่จิตใจคุณน่ะมันไม่ปกติไงจิตใจคุณมันแบบไม่ได้ขาวสะอาดไงนะฮะเจาะรูก็ไม่ได้ทะลุถึงห้องข้างลูกติดแค่ที่แขวนนู่นนี่นี่นั่น
0: เจาะนิดหน่อยเจาะนิดหน่อย
1: เอาตุ๊กตาไปกั้นครับนะฮะหัวเตียง
0: แล้วถ้าจังหวะมันง้างออกตุ๊กตาหล่นนะ
1: ตุ๊กตาหล่นอ่ะคือต้องเอาตุ๊กตาแบบอาจจะเต็มตัวหน่อยหรือไม่ก็ตัวใหญ่หน่อยเอาตัวใหญ่แบบว่าขวางเตียงไว้เลยอ่ะเตียงว่าตรงกลางเลย
0: ตุ๊กตาแบบรางวัลใหญ่ปลาเป้าอย่างงี
1: ้อ่ะใหญ่กว่านั้นเลยก็
0: ได้ใหญ่กว่านั้นอีก
1: เอาหมีตัวใหญ่เลยลงทุนหน่อยเพื่อความสบายใจในระหว่างที่เรากำลังที่แบบว่าหัวเตียงจะได้ไม่กระแทกนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าแก้ปัญหาหัวเตียงคือไม่ต้องแก้ที่หัวเตียงแก้ที่เอวครับ แก้ที่เอวเราครับนะนี่ก็น่าใช่นะเอามือรองเดี๋ยวตำแหน่งมันจะเคลื่อนคุณผู้ฟังเป็นห่วง
0: คุณผู้ฟังรู้ดีกันเหมือนกันนะฮะ
1: ประสบการณ์แน่นอนจริงนะ
0: โอ้สงสัยอยู่หอกันมาหมดเลยเนี่ยตรงนี้
1: เคยได้ยินเสียงเคาะจานด้วย เรียกคนกินข้าวที่เพื่อนกินข้าวไงนะฮะแม่ชาวแถวแน่นอนจริงเลยแต่ละคนนะครับเอาบอกหมอนกั้นไหมนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับแก้ปัญหาหัวเตียงนะครับผม
0: ทำไมเราถึงต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้กันนะ
1: เพราะ
0: ทุกคนฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศ
1: ก็นี่ไงเปิดเรื่องห้องเช่าไปไง
0: โอ้
1: มันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะฮะ
0: ถูกถูก
1: ถูกต้อง
0: แต่เรากำลังพูดกันถึงปัญหาเดียวซึ่งมีวิธีแก้หลากหลายทางแต่ว่าลองเปลี่ยนที่ดูฮะ
1: ครับผม
0: ลองเปลี่ยนไปตำส้มตำที่อื่นดูบ้าง
1: อ๋อไประบงระเบียงอะไรเงี้ยเหรอ
0: ระบงระเบียงอาจจะพับลิกไปหน่อยไปล็อบบี
1: ้คือไปกินข้างนอกบ้านได้ไหม
0: ล็อบบี้เลย
1: ล็อบบี้เลย
0: ใช่ส่วนกลางกูจ่ายส่วนกลางไปแล้วใช้ให้คุ้ม
1: กลัวเดี๋ยวคนเดินเข้ามาตกใจทำอะไรกันกินส้มตำกันช่วงเหรอเขานั่งจ้วงอีกอะไม่ไหวฮะเราก็ไม่อยากแจมกับคนอื่น
0: มีส้วมเต็มส้วมเต็ม
1: ใช่นะนะครับส้วมเต็มนะเดี๋ยวเบรกคู่นึงครับคุณบังคุณชมเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้ามีเรื่องราวของนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวมหาภัย
0: โอ้อันนี้คือช็อกนะ
1: ฮะน่าจะทราบข่าวกันแล้วเรื่องเกิดขึ้นที่อุดรธานี
0: ครับ
1: นะครับมีผู้ที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลถึง13-14รายด้วยกันและตอนนี้ก็ยังมีอาการที่ค่อนข้างสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าสักครู่เดียวกับแชร
0: ์ข่าวเช้าน
1: ะครับผมชาวพีมพีมชาวเดี๋ยวมาครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
9: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
1: กลับมาอยู่ต่อแชร์
0: แชร์
1: นะครับผมชาวพีพีชาวนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะเดี๋ยวมาตุ้มรอแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันได้คุณผู้ฟังส่งข้อความมาเพื่อคุยกันเยอะในเช้านี้เลย
0: เยอะสิฮะ
1: เรื่องเราเปิดมาเรื่องเดียวนี่คือคุณผู้ฟังชอบเลยเรื่องนี้
0: ชอบเลยถูกใจ
1: อาจจะอยู่ที่ห้องแล้วก็กำลังแบบนึกภาพตาม
0: ถูกใจชาวหอนะครับ
1: ถูกต้องนะครับผม
0: เขาบอกว่าพี่ชาวคะถุงหมดทำยังไง
1: กินที่ร้านเลย
0: อ๋อกินที่ร้านเลย
1: ถุงขวดกินที่ร้านเลย
0: ดี
1: นะครับผมก๋วยเตี๋ยวกินที่ร้านอร่อยกว่าก
0: ลับมาไม่ต้องล้างจงล้างจานด้วย
1: ใช่ใส่ถุงไม่ค่อยอร่อยหรอก
0: จริงจริงจริง
1: นะกินแบบที่ร้านสดสดอร่อยกว่านะครับไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ทานที่ร้านเลยของมันดีด้วยเนื้อย่องเนื้อแยกก็สั่งด้วย
0: แต่ถ้าทานที่ร้านเนี่ยต้องระวังนะ
1: ครับผม
0: ทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านต้องระวังนะพี่ชาวเพราะว่าล่าสุดครับผมหามส่งโรงพยาบาลไปแล้ว13รายอย่างที่พี่ชาวเพิ่งบอกไปเมื่อท้ายเบรกที่แล้วนะครับผมเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านดังเนี่ยเขาล่าสุดเนี่ยออกมานะครับผมคือเอางี้ดีกว่าเรื่องราวของมันเนี่ยคือล่าสุดอ่ะมันมีการไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงแล้วมีคนไข้ทั้งหมด13รายที่ตอนนี้อาการสาหัสเข้า ICU ไปเลยนะครับซึ่งต้นเหตุของมันเนี่ยก็คือคุณยายเจ้าของร้านนะเขาใส่ผงปริศนาลงซุปไปซึ่งคุณยายเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยลูกชายเขาเอามาให้นึกว่าเป็นเกล
1: ือ
0: สุดท้ายโป๊ะแตกครับผมลูกชายเนี่ยแอบไปฉกมาจากกองขยะทั้งที่ถูกลุงอ่ะเก็บของเก่าเตือนแล้วว่าเฮ้ยมันสกปรกนะอย่าเอาไป
1: ครับผมนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับลูกค้าลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ยแล้วก็แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุดรธานีรวม13รายนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับหลังมีอาการอาหารเป็นพิษรุนแรง ผู้ป่วยทุกคนมีอาการดังต่อไปนี้คลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนหายใจลำบากท้องร่วงอย่างหนักโดยมี6รายที่อาการหนักจนต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับตำรวจและก็สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีต้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนพรสวรรค์ทันทีนะครับเพื่อเก็บตัวอย่างอาหารและก็สาเหตุของเรื่องนี้นั่นเองนะจ๊ะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับต้นต่อของเรื่องสลดก็คือผงปริศนานี่แหละยายปันก็คืออายุ70ปีเนี่ยเป็นคุณยายเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนทำน้ำซุปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยนางจะเป็นคนทำเล่าว่าวันนี้เนี่ยเกลือหมดครับก็เลยเอาเกลือ2ถุงที่ลูกชายก็คือนายสินชูอายุ46ปีเนี่ยเอามาให้เมื่อ 3-4 วันก่อนมาใช้ยายปันเนี่ยก็เห็นผงสีมันออกเหลืองๆเอ๊ะมันดูเก่าๆก็เลยเอานิ้วแตะแล้วก็ชิมดูนี่คือกล้าแตะชิมนะฮะพอเห็นว่ามีรสเค็มเนี่ยก็มั่นใจว่าเออน่าจะเป็นเกลือแหละจึงเทใส่ปรุงไปในหม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหลังปรุงเสร็จเนี่ยยายแล้วก็ญาติๆนะครับผมก็คือนางบุญเลี้ยงตักน้ำซุปชิมไปคนละ 2-3 ช้อนสักพักเริ่มมีอาการชาที่ริมฝีปากวิงเวียนอาเจียนรุนแรงท้องร่วงจนต้องรีบไปหาหมอนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับผมว่าตอนคุณยายปันเขาชิมก็อาจจะแบบจิ้มนิ้วก้อยหรือชิมนิ้วนางอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือไม่ถูกนิ้วเลย
0: ใช่แล้วก็เค็มๆไง
1: โอ้จะหลอกตัวเอง
0: โอ้ยเอาก็เกลือนะอะไรเงี้ย
1: ก็คือเค็มนิ้วไม่ได้เค็มเกลือ
0: เค็มน
1: ิ้
0: วมันก็ได้อาบน้ำช่วงนั้น
1: ครับ
0: นะครับซึ่งสุดท้าย
1: ตลกกว่าเล่าเรื่องเนี่ยเอาไปอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเล่าหรอกวันนี้เอาไปแบบนี้ดีกว่า
0: เตรียมมาดิ
1: มุกสอดแทรกขำๆมา
0: เตรียมมาวันนี้ฮานะ
1: ตอนเล่าตลกกว่าตอนเล่าแต่ตอนเนี่ยธรรมดารายงานข่าวตลกกว่าตอนเล่าเป็นเรื่องชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยอ่ะไปต่อคร
0: ับ ฮาวันนี้ฮาวันนี้ฮาพี่ชาวการันตีเลยวันเนี้ยนะซึ่งสุดท้ายครับผมความจริงมันมาเปิดเผยแล้วที่แท้เนี่ยมันเป็นของที่เก็บมาจากกองขยะครับซึ่งนายสินชูเนี่ยหรือว่าลูกชายของยายปันเนี่ยเขาก็ยอมรับกับตำรวจในสภาพที่มีกลิ่นเหล้าแบบหึงเลยว่าไปเอาถุงที่คิดว่าเป็นเกลือเนี่ยมาจากลุงเอซึ่งลุงเอเนี่ยคือชายสูงอายุที่ชอบเก็บของเก่าจากกองขยะมาขายนะครับผมส่วนด้านลุงเอเนี่ยเขาก็ชี้แจงเลยว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไปเก็บถุงผงสีขาวเนี่ยมาจากถังขยะแล้วก็ได้บอกและเตือนนายสินชูแล้วว่าเฮ้ยอย่าเอาไปเพราะมันเก็บมาจากขยะสกปรกกินไม่ได
1: ้
0: สุดท้ายนายสินชูบอกไม่ฟังแอบหยิบไปเลย2ถุงครับผมแล้วก็เอาไปให้แม่ไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทำให้ลูกค้ากินจนมันเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้น
1: ครับผมซึ่งอาการผู้ป่วยเนี่ยสาหัสปางตายถึงขั้นเข้า ICU นะครับคุณผู้ชมคุณฟังฮะลูกสาวของนายเจ้าของร้านเนี่ยของยายเจ้าของร้านเนี่ยก็ที่กินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเนี่ยก็มีการชักเกร็งด้วยแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นนะครับอ่อนเพลียแล้วก็จะมีอาการหลับลึกครับกู้ภัยเนี่ยต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สตินะฮะอยู่ในห้อง ICU นี้อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆต้องเฝ้าดูอาการตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนายสุริยา60ปีเนี่ยเป็นพ่อของลูกค้าชื่อนายสราบุตรนะครับเข้าแจ้งความเลยนะฮะหลังจากลูกชายไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยมีอาการวิงเวียนนะหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่ตัวสั่นอาการสุดหนักระหว่างพาส่งตัวที่โรงพยาบาลนะครับอาการนายสราบุตรเนี่ยวิกฤตมากครับตาลอยมือหงิกปากเกร็งเกือบเสียชีวิตแต่ตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับหมอบอกพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมีสารอันตรายมากๆนะฮะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: คุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องให้กับทางร้านเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝากด้วยว่าเฮ้ยช่วยดูแลความสะอาดให้มันมากกว่านี้หน่อยคือจะใช้คำว่ามากกว่านี้เลยคือมันต้องอันนี้มันคือแบร์มินิมัมอ่ะมันคือมาตรฐานคือคุณไม่ควรจะเอาของจากถังขยะมาใส่ลงไปในน้ำซุปอยู่แล้วอ่ะ มันไม่ใช่ต้องมาสิ่งที่แบบมันต้องมาดูแลความสะอาดมันคือสิ่งที่ควรจะทำอ่ะ
1: ครับผม
0: คำว่าสะอาดมันคือต้องแบบใช้เกลือที่มันสะอาดขึ้นไปอีกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าเอาอะไรสกปรกมาเป็นมาตรฐานอ่
1: ะ
0: เพราะฉันไม่ควรนะครับซึ่งสุดท้ายในการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ครับผมเริ่มนี้ก่อนยายปันเนี่ยร้องไห้เสียใจหนักมากบอกว่าขายมา 6-7 ปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยไม่รู้จริงๆว่าเป็นสารพิษไม่อย่างนั้นคงไม่ทำเพราะคนในครอบครัวก็กินถือเป็นการฆ่าล้างครอบครัวตัวเองชัด
1: ๆ
0: แต่อยากรู้นะว่าคนในครอบครัวเขามีป่วยบ้างไหมวันนั้น
1: มี
0: ด้วยเหรอครับ
1: มีนะฮะก็มีทั้งแบบทั้งหลานทั้งลูกเขา
0: อ๋อก็คือยายปันน่าจะไม่รู้จริงๆแหละ
1: ครอบครัวครอบครัวเขาก็เปิดร้านด้วยเขาก็กินข้าวในร้านนั่นแหละเขาก็มีกินน้ำซุปไป
0: ใช่เพราะถ้ายายปันรู้เนี่ยอาจจะบอกไม่ให้คนที่บ้านกินเนี่ยแล้วก็
1: เขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็ถึงบอกไงถ้าเขารู้เนี่ยมันเหมือนกับเขาแบบล้างฆ่าครอบครัวเลยนะล้างฆ่าตัวเองชัดๆเลยล้างแบบยกครัวเลยนะครับซึ่งเจ้าที่สาธารณสุขแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้อายัดถุงบรรจุผงสีขาวที่เหลือจากบ้านของยายปันนะครับแล้วก็รวมถึงบ้านของลุงเนี่ยที่เก็บของเก่าแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำซุปไปตรวจเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยกำลังรอผลตรวจจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพื่อยืนยันว่าผงปริศนาสีขาวนั้นคือสารเคมีหรือสารพิษชนิดใดกันแน
0: ่
1: แล้วก็ตำรวจเนี่ยเตรียมตัวยายปันนะครับผมญาติที่ช่วยขายลูกชายตัวต้นเรื่องแล้วก็ถุงเก็บของเก่านะครับไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเตรียมแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับผมอัปเดตล่าสุดกันบ้างดีกว่า10มิถุนายนครับผมหรือว่าเมื่อวานนี้เนาะผู้สื่อข่าวเดินทางไปลงพื้นที่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมพบว่ามันเป็นร้านที่แบบเป็นร้านที่อร่อยแน
1: ่
0: เป็นร้านเพลิงที่มุงด้วยสังกะสี
1: เขาบอกเป็นร้านประจำหมู่บ้านนะเรื่องร้านนี้
0: อาหารตามสั่งมีลาบก้อยด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้ร้านปิดไปแล้วยังไม่ขายนะครับผมเพราะว่าแน่นอนแหละก็เจอกระแสนี้อยู่ก็ได้ต้องปิดไปก่อนนะครับส่วนด้านคดีความเนี่ยทางผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีครับก็ออกมาเปิดเผยครับผมว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของผู้ที่มีอาการสาหัสเนี่ยหลังจากรับประทานก๋วยเตี๋ยวมีอาการอาเจียนวิงเวียนท้องร่วงเนี่ยจึงได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนครับผมลงพื้นที่หาสาเหตุเบื้องต้นเลยทราบว่าลูกชายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือติดสุราแล้วก็ไปเอาอย่างที่บอกเลยครับไปเอาเกลือมาจากสิ่งที่มันที่มันไม่ควรจะไปเอามานะครับผมแล้วก็มันเป็นความประมาทที่คือใช้คำว่าประมาทมันก็ยากเนาะ มันอาจจะเป็นความมักง่ายความประหยัดหรอความละเลยมากกว่าที่ทำให้ก่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
1: หลายๆเรื่องรวมกันนะพี่ชาวว่าน่าจะเป็นแบบความที่ไม่ได้เอะใจความที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นการรู้อาจจะใช้รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้มันก็สามารถใช้ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาให้เนี่ยลูกชายเอามาให้ก็คิดว่าเป็นเกลือแล้วลูกชายเนี่ยเมาไงตอนที่ไปเอาเกลือมาเนี่ยก็เมาด้วยแล้วก็แบบว่าไปเอามาจากลุงที่ร้านขายของเก่าลุงเชียนเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะเป็นดิ้งแดงๆกับลุงเชียนมา แล้วก็ลุงเชียนเขาขายของเก่าอยู่ แล้วก็น่าจะเป็นกวนดิ้งแดงๆกันแล้วก็ลูกชายก็ไปปุ๊บเสร็จก็เห็น2ถุงลูกชายก็แบบว่าอ่ะจะแบบเอาไปช่วยแม่บอกลูกบอกอยากเป็นเด็กดีกับแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปเอากลับมาลุงเชียนบอกเฮ้ยไม่ต้องเอาไปนะมันอยู่ในถังขยะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ใช่เกลือไม่ใช่
0: ผมจะเอาลุงผมจะเอา
1: ไปให้แม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วที่สำคัญคือเอามาไม่ได้เอามาให้แม่นะเอามาขายต่อแม่นะ
0: ขายต่อแม่ด้วย
1: เอามาขายต่อแม่ด้วยเอาเกลือ2ถุงนี่มาขายต่อด้วยแล้วก็เอาเงินไปไม่รู้เงินเป็นดิ้งแดงๆหรือเปล่า
0: ก็เป็นไปได
1: ้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหเอามาขายและที่สำคัญคือลุงเชียนเนี่ยที่อยู่ร้านขายของเก่าเขาเตือนแล้วบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ในถังขยะเขาทิ้งแล้วมันไม่ใช่ไม่น่าไปใช้และที่สำคัญยายปันเขาก็เป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวทุกวันไงเขาก็เห็นว่าเกลือมันหมดแล้วที่สำคัญคือมันปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนนั้นก็เห็นลูกเอาแบบเกลือมาให้ก็คิดว่านี้น่าจะเป็นเกลือ นะครับผมตอนนี้ล่าสุดสรุปเลยนะครับว่ามีผู้มีผลกระทบกับเรื่องนี้ทั้งหมด16รายมีคนมาแจ้งความ16รายเลยนะฮะ
0: 16รายครับ
1: ยังมาให้ปากคำไม่ครบเนี่ยอาการหนักICU 4รายแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งจะทราบผลว่าเป็นสารชนิดใดประมาณ7วัน
0: ครับ
1: นะครับเบื้องต้นสันนิษฐานแน่นะว่าอาจจะเป็นจากเพจอรรถรสเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวโซเดียมในไตรหรือสักอย่างนึง
0: โซเดียมไนไตรหรอ
1: โซเดียมไนไตรนั่นคือสารกันบูดฮะนะครับผมสารกันบูดนะครับเมื่อวานนี้ถ้าพี่ชาวจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโซเดียมไนไตรหรือเปล่านะครับผมที่ทางเพจอรรถรสได้ลงไว้น่าสันนิษฐานเบื้องต้นนะ
0: ใช่แต่เดี๋ยว7วันรู้กันครับผมว่าจะเป็นอะไร
1: ครับผม
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์แพทย์เนี่ยก็เข้าไปให้คำปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงแล้วก็ประเมินอาการวินิจฉัยภาวะพิษแล้วก็แนวทางการใช้ยาเรียบร้อยนะครับผมพร้อมศูนย์แพทย์เนี่ยก็ประสานส่งยาเมทิลีนบลูด้วยไปให้กับโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยทั้ง5รายที่สาหัสเนี่ยได้รับยาต้านพิษอย่างทันท่วงที
1: แต่ว่าพิษมันค่อนข้างร้ายแรงมากนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าอย่างไอ้เมทิลีนบลูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ยาที่จะจ่ายให้คนทั่วไปนะ
1: ถูกต้อง
0: ก็คือต้องเป็นแบบมีการดูแลจากแพทย์แล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแจกให
1: ้และที่สำคัญคือมันโหพี่ว่าอาการมันค่อนข้างมาเร็วด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวไปปุ๊บเนี่ยซดน้ำก๋วยเตี๋ยวไปปุ๊บเนี่ยประมาณ5นาทีอาการมาเลย
0: จริงมันต้องแรงขนาดไหน
1: มันต้องแรงมากจริงๆนะและที่สำคัญคือมีน้องคนหนึ่งรอดนะฮะไปซื้อข้าวผัดกะเพราแถมน้ำซุปมาให้ตัวเองกินแต่ผัดกะเพราไม่กินน้ำซุปฮะ
0: รอด
1: รอดเลยโอ้โหดวงเฮงมากรอดเลยเขาบอกพ่อผมเพิ่งไปซื้อร้านนี้มาแล้วก็เขาไม่ได้กินเลยไม่ได้กินซุปด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอ7วันซึ่งบางกรณีก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกลือผสมกับกำมะถันหรือเปล่าที่เอาไว้ทำบั้งไฟนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกลือผสมกับยูเรียหรือเปล่าที่เป็นสารไว้ทำความเย็นเวลาทำไอตรงไอติมประมาณนั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารกันบูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอาการตรงกับที่ตอนนี้เหยื่อทุกรายเนี่ย ป็นอยู่ก็คือมีอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนท้องเสียหัวใจเต้นเร็วเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงที่บอกก็น่าจะเป็นโซเดียมไนไต
0: ร
1: ต์นะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวรอ7วันนะครับนะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านขอให้อาการกลับมาแข็งแรงทุกวันดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
0: นะครับผมส่วนบุคลาแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นะครับ
1: เนี่ยเนี่ยตลกไม่ต้องเล่าเรื่องเลย
0: บุคลาเกิน
1: เออเนี่ย
0: บุคลากร
1: ผิดพลาดเงี้ยชอบ
0: บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมที่ต้องการปรึกษากรณีผู้ป่วยได้รับพิษเนี่ยสามารถโทรติดต่อทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีได้เลยที่สายด่วน1367ตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของจองบัตร BTS กดบัตรกัน
0: BTS
1: ครับ
0: มีใครกดได้ไหมฮะชาวแฉของเราม
1: ีคนกดได้แต่ว่าโดนโกงเป็นล้านกว่าฮะ
0: เดี๋ยวรอฟังดีกว่า
1: โอ้โหช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแฉ
0: ข่าวแฉ
1: ชาวพิมพ์ชาวเดี๋ยวมาครับ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยตำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2

0: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ชาพีพิงเช้านะครับ
3: swim
2: swim
3: เพลง BTS ไง
2: อ๋อ BTS เหรอ
3: Smooth like butter.
2: Miss
3: criminal undercover.
2: แต่พี่ชอบเพลงแรกๆเขาอะ
3: เพลงอะไรฮะ
2: Girl อะไรอะไร Boy อะไรนะเพลงอะไรนะ Oh my my my
3: อ๋อ Dynamite เหรอ
2: Dynamite ป่ะ
3: Dynamite ป่ะมาร้องไงนะ Dynamite
2: อะไร Light Boy ป่ะ Light Boy ไม่ใช่เหรอ
3: Light Boy Light Boy ไม่ใช่นะ
2: อะไร Light Boy สักอย่างนึงอะเออใครรู้บอกหน่อยสิพี่ชอบแบบชอบเพลงนั้นอะเออ Boy with Love
3: อ๋อ
2: บอยวิทเลิฟ
3: บอยวิทเลิฟ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะชอบเพลงนี้สนุกดีนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับ BTS เดี๋ยวเขาจะมา
3: ประมาณนี้ครับ
2: เอเชียนทัวร์ที่บ้านเราด้วยนะครับผมก็ประมาณเดือนธันวาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ได้ชมเห็นเมื่อกี้ถามน้ำท่วมบอก3วัน
3: ถูกต้องนะครับผม
2: นะฮะ3รอบเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่คือเกิดเหตุการณ์มิจฉาชีพมาอีกแล้วฮะ
3: โอ้มากับเขาเรียกว่านอกจากศิลปินจะมาแล้วเนี่ยมิจฉาชีพมาด้วยเป็นเอเชียนทัวร์เหมือนกัน
2: เขาเตรียมจ้องไว้เลย
3: ถูกต้อง
2: รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะฮะแล้วก็โดยมีผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันแล้วกว่า400คนนะครับ
3: ครับ
2: มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1.2 ล้านบาทนะฮะโอ้โหซัดไปล้าน2
3: ล้าน2
2: 400คนซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับที่นำเงินในออมแล้วก็ค่าขนมมาใช้จ่ายเพื่อชมการแสดงของศิลปิน BTS นั่นเอง
3: ครับ
2: นะครับโดยการเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้านดังกล่าวเปิดรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ต
3: ครับผม
2: นะครับมีการโพสต์รีวิวจำนวนมากแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือผ่านแฮชแท็กรีวิวแฮชแท็กรีวิวกดบัตรร้านสันสันนะครับจนมีแฟนคลับจำนวนมากติดใจตัดสินใจว่าจ้างให้ช่วยกดบัตรนะครับโดยเรียกค่าเก็บบริการเนี่ยตั้งแต่300-700บาทต่อราย
3: ครับ
2: ก็คือเดี๋ยวกดให้
3: ใช่
2: ก็คือให้ค่าจ้างมา
3: ถูก
2: 300-700
3: แต่มันมี2แบบพี่ชาวคือให้ค่าจ้างมาไม่พอนะบางที่อ่ะค่าจ้างแล้วต้องจ่ายค่าบัตรมาเลย
2: อ๋อโอนค่าบัตรไปด้วย
3: คุณจะเอาบัตรเท่าไหร่ถ้าคุณจะเอาบัตร VVIP เข้าใจว่า 7,000 กว่าบาทคุณก็ต้องโอนค่าบัตรไปด้วย
2: 7,000 รวมเป็น700เป็น 7,700
3: ใช่ 7,700 8,000 อะไรก็ว่าไป
2: ก็คือมาพร้อมมาเลย
3: ถูกต้อง
2: คนก็โอนไป
3: คนก็โอนไป
2: คิดว่าเขาน่าจองได้
3: ใช่แล้วคร
2: ับ ทำไมคนถึงเชื่อใจเขา
3: เพราะว่าคือคนอาจจะแบบคนอาจจะก็คิดว่าเฮ้ยมันอยากไปอ่ะแล้วมันก็รู้ตัวว่าแบบมันต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลกดมันถึงจะทำได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวเราเองกดคนที่แบบเพราะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของ BTS เชื่อนะว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่แบบโอ้โหเขาเป็นสายไปคอนเสิร์ตแต่มันก็มีอีกหลายคนเหมือนกันในประเทศเรานะที่แบบอาจจะไม่ได้แบบไปคอนเสิร์ตบ่อยเพราะว่า BTS เขาไม่ค่อยมาที่ไทยนานเขาจะมา
2: แล้วเขาบอกว่าบางทีแบบนั่งกดแล้วสู้บอทจีนไม่ได้
3: ใช
2: ่
3: สู้บอทไม่ได้ไม่ใช่แค่สู้กับบอทนะพี่ชาต้องสู้คนจีนด้วยนะเพราะว่าคนจีนนะเขาสู้กันเองไม่ได้ในประเทศแล้วเขาก็เลยบินมาดูที่บ้านเรา
2: อ๋อใกล้ด้วย
3: ใช่
2: ชั่วโมงกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงถึงได้ดูแล้ว
3: มันก็เลยทำให้ว่าเนี่ยเขาต้องไปพึ่งแบบว่าคือต่อให้เขาไปจ้างคนกดบัตรเขาอาจจะไม่จ้างแค่คนเดียวด้วยจ
2: ้
3: างคน2คน3คนและตัวเองกดเองด้วยเพื่อจะให้การันตีว่าอย่างน้อยได้ไปดูแน่ๆเพราะอย่างที่บอกไปว่าแฟนคลับอะถ้าสมมติว่าได้บัตรมาเกินอะมันไม่เป็นไรอยู่ละ
2: ครับผม
3: เอาขายได้หรือว่าเอาไปให้เพื่อนหรือว่าแบบไป2รอบได้อะไรอย
2: ่
3: างเง
2: ี้ยนะครับผมแล้วก็ทันทีที่ถึงวันที่กดบัตรเนี่ยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทางร้านเนี่ยที่มีชื่อว่าเขาบอกว่ากดผ่านกดบัตรร้านสันสันนะครับทางร้านเนี่ยกลับปิดบัญชีโซเชียลแล้วก็หนีไปเลยฮะ
3: ครับ
2: แล้วก็ตัดการติดต่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง X แล้วก็ทาง LINE ทำให้เริ่มมีการรวมตัวของผู้เสียหายใน Open Chatเพื่อรวบรวมหลักฐานและติดตามเส้นทางทางการเงิน
3: ถูกต้องแต่ซึ่งเส้นทางพวกนี้มันติดตามยากเหลือเกินนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินเนี่ยเป็นนักศึกษาพยาบาลย่านดุสิตนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเจ้าตัวก็ได้เข้ามาชี้แจงให้กับกลุ่มผู้เสียหายโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกจ้างให้ใช้บัญชีรับเงินครับผมไม่ทราบมาก่อนใช่ไม่ทราบมาก่อนว่าถูกนำบัญชีไปใช้ในลักษณะนี้ก่อนที่จะโอนเงินต่อไปยังอีกบุคคลหนึ่งชื่อว่าแพรวาผ่านบัญชีธนาคารและก็ระบบวอลเล็ตครับ
2: ครับผมนะผู้เสียหายหลายรายยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็คำชี้แจงดังกล่าวนะครับเนื่องจากพบความเชื่อมโยงด้านเส้นทางการเงินระหว่างบุคคลทั้งสองนะครับขณะที่นักศึกษาพยาบาลนะครับผมคนดังเนี่ยนะฮะแล้วก็น้องแพรที่ชื่อว่าแพรวาเนี่ยต่างอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงผู้รับเงินจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่าแก้ม แล้วก็ไม่ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
3: ต้องแต่ว่าล่าสุดก็คือนายปาล์มธิกรเนี่ยหรือว่าอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับได้เข้ามาร่วมประสานงานเพื่อผลักดันให้มีการติดตามผู้ก่อเหตุจากคดีนี้ให้เกิดขึ้นเรียบร้อย
2: ครับผมพร้อมฝากเตือนให้แฟนคลับช่วยระมัดระวังด้วยนะครับ
3: ระวังครับผม
2: นะฮะการทำธุรกรรมทางกับร้านที่กดบัตรที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยเช่นนี้อีกนะครับ
3: เจอระมัดระวัง RM มามีช็อก
2: ถูกต้องนะครับนะฮะชั่วโมงนี้หมดแล้วเวลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: ขอบคุณลูกค้าก่อนเลย
3: แล้วก็อย่าลืมครับกดบัตร BTS แล้วให้อาหารหมาแมวกันด้วยสุนัขและแมววิฟครับผม
2: ตลกจะตาย
3: วิฟไว้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ
2: นั่งกดบัตรดีๆแล้วไปซื้ออาหารหมาแมว
3: กดบัตรดีๆเจ็บคอก็เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถครับ
2: ไปซื้ออาหารหมาแมวซื้อของอะไร
3: วิฟสิฮะ
2: อ๋อเขาสโลแกนว่า
3: อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะมีปอดโยกอีกแล้ว
3: ปอดโยก
2: นะครับผมนะฮะปอดพิเศษนะฮะ
3: ผมเตรียมมา2เรื่อง
2: เติมตลอดปอดพิเศษ
3: เติมตลอดปอดพิเศษ
2: เพราะฉะนั้นแล้ว2เรื่องนะวันนี้จะหาขนาดไหนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องพีมกลับมาเล่าเรื่องนะฮะวันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่ากันมาหรือเปล่านะครับผม
4: อ๋
2: อพี่กันไม่
4: มาน
2: ะฮะออกมาพรุ่งนี้เพราะพี่กันน่าติดเรื่องราวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามหนังกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่เต็มพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ชาวพิมพ์พิมพ์ชาวเดี๋ยวมาครับผม
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
6: บอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: ยุงขยง
7: 1
6: แมลงขยับ
7: 2
6: เมื่ออาร์ตขยับ
8: อาร์ต
6: ครบจบทุกเรื่องแมลง
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ยุงขยง
7: 1
6: แมลงขยับ
7: 2
6: เมื่ออาร์ตขยับ
8: อาร์ต
6: ครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ฝ่ายปกครองระดมกำลังเคาะประตูบ้านดันยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นคืบหน้าแล้วกว่า 4.5 แสนรายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: นายนฤชาโพสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับในพื้นที่ทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปยังกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายล่าสุดนั้นพบว่ากลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อมีเป้าหมายจำนวนประมาณ1ล้านคนปัจจุบันลงทะเบียนแล้ว 452,000 คนคิดเป็น 43.15% ของเป้าหมายทั้งหมดและยังคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนอีกประมาณกว่า 590,000 คนส่วนกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นแต่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อมูลจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติมมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 540,000 คนด้วยกันซึ่งกรมการปกครองยังคงเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ์และช่องทางการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
13: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างทั้งสองดูเหมือนใกล้จะพังทลายครอบครัวของชายที่สูญเสียดวงตาจากการถูกทำร้ายด้วยมีดวิงวอนขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบหลังเหตุการณ์ดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงในกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือตลอดคืนที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น46คนและสูญหาย17คนเกิดเหตุแก๊งติดอาวุธเปิดฉากยิงใส่ย่านที่ยากจนในนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9คน FBI ตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีมีสภาพร้อนจัดจนทำให้ประชาชนเกือบ 50,000 คนต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยในเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนคิวบาระหว่างเยือนฐานทัพทหารสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมว่าอย่าพยายามจัดหาอาวุธที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
14: เมืองไท
7: ไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
4: Number 8
5: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแชร
3: ์ข่าวแช
2: ร์นะครับผมชาวพิมพ์แล้วก็มาตูมาแล้ว
3: สวัสดีค่ะลาไปชั่วโมงแรกนะ
2: นะครับผม
3: ลาด่วนลาด่วน
2: นะฮะอ่ะมาเรียบร้อยนะครับ
3: มาแล้วชั่วโมง2นะ
2: นะฮะมาตูมก็ได้ไปดูบีทีเอสไหม
3: คือบอกตรงๆนะกดบัตรไม่ทันพึ่งร้องห่มร้องไห้กับเพื่อนอยู
2: ่อันนี้บางคนเพราะว่าร้องห่มร้องไห้เพราะโดนมิจฉาชีพไปไง
3: 3ชั่วโมงรอเข้าเวฟอ่ะ
4: เพื่อนพิมรออยู่แบบ 4-5 ชั่วโมง
3: เมื่อวานรอ3ชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออถ้าเกิดแบบคนอยากได้แฟนเรามากขนาดนั้นอยากไปดูแฟนเรามากขนาดเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอกับประชาชนบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: เขาบอกล่าสุดเข้าไทยทิเก็ตเมเจอร์ยังไม่ได้
3: เลยไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือ Live Nation เทโลคือ sold out หมดแล้วสำหรับ pre-sale 2วันที่ผ่านมาตุ้มเชื่อว่าร้านอินเทอร์เน็ตคนแน่นเนืองเขาแบบไม่ถ่ายรีวิวบรรยากาศการกดบัตรนี่กับบอลโลกจริงเป็นมหากรรมของโลกใช้คำว่าเป็นมหากรรมและกิจกรรมของคนทั้งโลกดีกว่าแต่ว่าบุญตุ้มไม่มีใครกดได้บ้างมาอวดหน่อยนะหรือใครกดเผื่อได้บ้าง
4: เพราะว่านี้เขาบอกรอคิวนานมากจนแบบเออเทแล้วอ่ะคือต้องเทให้คิวมันรันแล้ว
3: แล้วตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบเลือกได้แล้วนะว่าจะเอาโซนไหนวันไหนเหลืออะไรก็คือขอให้ได้ก่อนมันคือปรับไวมากจริงคือตุ้มเข้าใจแหละว่าแบบเอางี้ตั้งแต่กดบัตรมาเลยดีกว่าในชีวิตเนี้ย
4: ในชีวิตเลย
3: อันเนี้ยคือที่แบบ
2: ยากสุด
3: เฮ้ยเป็นทออ่ะ
2: 3ชั่วโมงเลยอ่ะ
3: รอเข้าร
2: อ
4: 3ชั่วโมงคือไม
3: ่แค่รออย่างเดียว
2: รอเข้าไป
3: หนูรออย่าง
2: กดละ
3: ใช่รอเพื่อจะเข้าไปหน้าเว็บให้ได้เข้าไปถึงได้ sold out
2: เออแล้วสมมติว่ามาตุ้มกดเข้าไปเนี่ยก็ตอนที่รอเนี่ยเขาจะขึ้นคำว่าอะไร
3: มันก็เหมือนแบบเป็นหลอดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นหลอดเปอร์เซ็นต์เต็ม 100% ถ้าเต็ม 100% เราจะได้เข้าไปหน้าต่อไป
2: จริงเหรอ
3: เออกูอยู่ต้นหลอดอ่ะ
4: เขาถึงต้องเทกันเนี่ยไม่ใช่เทจอเงี
3: ้
4: ย
3: แกเขาถึงต้องใช้พลังเน็ตเขาต้องใช้พลังแบบคือกูก็เป่าจอจนเหนื่อยแล้วว่าคือมันก็คือวันนี้เลยตื่นมากับ energy ที่บอกตัวเองว่าเออจริงๆอะไรที่มันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนให้มันมากนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าบอกตรงอยากไปดูว่ะเฮ้ยจริงๆตุ้มรักเขาก
2: ดไปกี่ใบนะมาตุ้มกดกี่ใบ
3: ตุ้มกดไป2
2: อ๋อถ้าไป2คน
3: ใช่
4: แต่ตอนนี้
3: ยุ่ง
2: ยุ่งยุ่งแล้วถามเฉย
3: ๆคำถามไม่สร้างสรรค์
2: ถามเฉยไปกี่คน
3: เราคุยถึงเรื่องการความยากในการกดบัตร
2: ก็รู้
3: มันไม่ได้ถามว่าจะต้องไปกับใคร
2: นี่มันเพราะ2คนหรือเปล่ามันถึงยากถ้าเป็นคนเดียวมันง่ายกว่า
3: หนูลอง2ที่หนูอยากนั่งกว้าง
2: อ๋อ
4: นั่งคนเดียวมีพื้นที่เต้นไง
2: มีพื้นที่ด้วย
3: ใช่
2: นะฮะเห็นแปลใครแล้วก
3: ัน เป็นไร
4: ไปถึงแคบเลยจะยืนเบียด
3: คือมันแบบทำไม่ได้จริงๆอ่ะคือตุ้มแต่ว่าตุ้มทำตามขั้นตอนนะแต่บางคนเขาก็จะมีเทคนิคที่แบบเออแต่คนที่ทำเทคนิคมันคือคนมืออาชีพแล้วอ่ะเข้าใจป่ะพี
4: ่แต่ว่าเพื่อนพิมจบวิศวะคอมพยายาม
3: ได้ปะ
4: พยายามจะเข้าไป
3: ไม่เราได้ไหมวิศวะคอมขนาดวิศวะคอมยังไม่ได้แล้ว
4: พยายามจะเข้าไปแก้โค้ดหลังบ้านแล้วแต่ว่าไอ้คนที่ทำเว็บมันเก่งกว่าอีก
3: คือ
4: รู้แล้ว
2: แต่แพรวาไม่ได้อ่ะ
3: แพรวาไหน
4: แพรวาโกง
2: อ่ะ
3: แพรวา
4: ได้เป็น 1.2 ล้านเบรกที่แล้วเป็นเพจดังเขาก
3: ็
4: รับกดบัตรแล้วก็เรียบร้อย
3: โดนโกงไปไงตอนนี้คือตอนนี้มิจฉามันเยอะมากนะเธอแต่ตุ้มบอกเลยนะใครกดบัตรได้นะยินดีด้วยอย่าปล่อยต่ออย่ารีเซลอย่าอัพลาเพราะกว่ามันจะได้มาด้วยความยากลำบากตุ้มเชื่อว่าแบบคนที่ไปดูอ่ะก็คือคงจะเป็นคนที่แบบที่รักจะอาเซียว่ะคนที่รัก BTS จริงๆบางทันจริงๆเลย
2: นี่เขาจัดราชมัง
3: รัชมังครับรัชมัง
2: แพงสุดเท่าไหร่ครับบัตร
4: 7,000
3: มั้ย 7,000
4: VIP
2: 7,800 อ่ะ
3: ถ้าตามราคาหน้าเว็บอ่ะนะฮะตอนนี้ก็คือ 7,000 แต่ถ้าเกิดอัพอ่ะตุ้มบอกเลยนะตอนเนี้ยใครก็ตามที่แบบซื้อบัตรอัพอ่ะตุ้มบอกตรงๆจากใจเลยนะเหมือนคุณอ่ะทำงานเก็บเงินเพื่อเอาเงินไปให้คนอื่นเลยอ่ะมันอัพแบบ
2: 3-4 เท่าเลยป่ะ30,000อะไรเงี้ย
4: น่าจะเกินป่ะ
2: เฮ้ยเกินเหรอมาตูม
4: เป็นแสน
2: 5อัพเหรอ
3: ไม่มีต่ำกว่านั้น
2: โอ้โห
4: จริ งเป
2: ็
4: นแสน
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: พี่เขาขายกันเป็นแสน
2: โอ้โห
3: บัตร VIP
2: เป็นแสนเลย
3: เป็นแสนจากราคาจริงไม่ถึง
2: จาก 7,800 นะพี่
3: จากราคาจริงไม่ถึง 10,000 พี่ว่ามันกี่เท่าอ่ะ
2: โอ้โห
3: เหมือนเราทำงานเก็บเงินทั้งเดือนทั้งปีมาเพื่อไปให้คนคนนึงที่เขามีโอกาสกดได้ก่อนเราซึ่งโอกาสนั้นเขามาแบบโปร่งใสหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะตุ้มถึงบอกไงว่าเฮ้ยบ างท่านยังอยู่เขากลับมาแล้วแหละเขากลับมากันแล้วเขาหายกันไปอ่ะเขากลับกันมาแล้วแหละถ้ารอบนี้มันยังไม่ใช่เราก็ลุ้นกับรอบหน้าได้เสียดายที่อุตส่าห์บินไปเชียร์เขาถึงเกาหลีแต่เขามาอยู่หน้าปากซอยบ้านแท้
4: ไม่กดไม่ทัน
3: เออเนี่ยมันเสียดายพี่
2: แสดงว่าโดมาตูมดูต่างประเทศดีกว่า
3: คือตูมก็เพิ่งไปดูมาที่เก่าที่กลับมาที่คัมแบ็กสเตจเลย
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูต่างประเทศถึงจะได้ดูไง
3: คือแต่เราก็อยากจะไปเป็นตอนหลับบ้านเราพี่เขาจะบอกว่าราชมังบ้านหนู
2: ไม่นี่บ้านหนูอะ
3: ราชมัง
2: เมืองไทยที่บ้านหนู
4: อ๋ออันนี้ถือว่าต่างประเทศ
2: หนูดูบ้านหนูนั่นคือที่เกาหลีที่บ้านหนูแต่ที่เมืองไทยเนี่ยหนูมาเที่ยวแล้วหนูกดไม่ทันหรอก
3: สุดน่าเจอกันบอลโลกเกาหลี
2: โหได้ไปดูอีเวนต์บอลโลกเกาหลีด้วย
3: ใช่สุดน่าเจอกันอีเวนต์เกาหลี
4: ไปดูอีเวนต์บอลโลกที่เกาหลี
3: ใช
2: ่นี่เป็นไงบอกแล้ว
3: พี่ต้องหน้าเหมือนโกหก
2: เหรอ
4: ผมไม่รู้ไง
2: เขามีช่องที่เกาหลี
3: พรุ่งนี้เดี๋ยวตุ้มอัพเดี๋ยวตุ้มกลับมาตุ้มอัพโอ้ยตุ้มกลับมาตอนไหนวะเดี๋ยวมาอัปเดตว่าบรรยากาศบอลโลก
2: วันนี้คุณก้าวเขามาจัดรายการนี่จะก้าวออกไปอีกแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดดูเองว่ากันว่าเขามาเที่ยวเมืองไทย
3: ไม่แต่วันนี้ตั้งใจมา
2: ดีใจ
3: เพราะว่าเดี๋ยวอะไรนะใต้โต๊ะทำงานมาเก็บฟุตใช่ป่ะลงมาอย่าออกซีรีส์อย่าออกซีรีส์แนวตั้ง
2: เหมือนกันเลย

0: แล้วก็ยังมีการเสิร์ฟโชว์เพลงอื่นๆอีกด้วยท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆ
1: คือ
0: ทำ
1: ลายเปล่าครับชีพพอพอลิส
0: ตอนนี้เมื่อกี้ดื่มแก้วฟ้าเข้าไป
2: ใช่ๆกาแฟ
0: ขอบคุณครับ
2: คร
0: ับขอบคุณต้นเฟิร์สวันด้วยนะฮะท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆครับผมที่ได้ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับทั้งสองคนความสำเร็จครั้งนี้ของทั้งคู่ด้วยนะครับตามไปเสพโมเมนต์แล้วก็บรรยากาศภายในงานกันได้ที่ Keyword TFO Debut Showcase และ First Duo TFO Showcase Day กันได้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะที่ Chen X อันดับ1นะครับก็อย่างที่บอกนะมาตรงก็กดมาจนเหนื่อยแล้ว BTS World Tour Bangkok ครับก็เช้าวันนี้เหล่า Army แห่ติด 10X กันอย่างต่อเนื่องกับการลุ้นกดบัตรคอนเสิร์ต BTS World Tour Arirang in Bangkok ครับโดยวันนี้เป็นการเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เปิดให้คนเข้ามาซื้อบัตรและเริ่มต้นรันคิวกันตั้งแต่ 9:00 นตรงซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็ยังมีคนเข้าไม่ได้กันอีกมากมายมหาศาลนะฮะและประเด็นที่ถูกแชร์และเตือนภัยมากที่สุดพี่ชาวกับน้องพิมได้อัปเดตกันไปเมื่อต้นชั่วโมงก็คือกรณีร้านรับกดบัตรบนแพลตฟอร์ม X นะครับที่มีการเปิดรับเงินมัดจำและก็ค่าบัตรล่วงหน้าจากแฟนคลับแต่เมื่อถึงวันกดบัตรจริงเนี่ยกลับปิดบัญชีบล็อกขาดการติดต่อหายไปเลยจากโซเชียลทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมากและคิดว่าจำนวนยอดเงินก็น่าจะสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นการโกงอยู่ในรูปแบบใดนะมาตุ้มอยากบอกทุกคนนะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นหมดและก็ไม่ควรได้รับการซัพพอร์ตใดๆด้วยกับการสับสนอย่างนี้ในสังคมนะครับสำหรับการทำธุรกิจแบบนี้ซึ่งเป็นกำลังใจให้เหยื่อผู้เสียหายเนาะและตุ้มก็อยากจะบอกทุกคนว่าเรารักกันแหละตุ้มไม่เบลมเหยื่อเลยนะที่โดนหลอกเพราะว่าเขาทำไปด้วยความรักกันแหละเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไม่สนับสนุนพวกนี้ดีกว่าอีกอย่างนึงก่อนจะไปโอนเงินให้ใครอ่ะมันจำนวนเงินมหาศาลนะช่วยเช็คกันดีๆหน่อย
2: แต่ว่ามันแบบป้องกันยากมากเลย
1: ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ทุกประเทศมีหมดอ
2: ย่างที่มะตูมอ่ะมะตูมรอ3ชั่วโมงอ่ะมะตูมก็คิดว่าความหวังสุดท้ายที่แบบเฮ้ยเขาสามารถแบบกดบัตรให้เราได้แล้วก็เขามีแบบว่ารีวิวเยอะมากเลยในเพจของเขาอ่ะเราก็เกิดความเชื่อใจ
1: พี่รู้เปล่าว่ามันเหมือนแบบคนที่เขาซื้อบัตรต่อจากคนอื่นรีเซลหรือว่าจ้างคนกดอ่ะเพราะเขารู้ว่าศักยภาพเขาในการทำมันทำไม่ได้บางคนต้องอยู่ในออฟฟิศบางคนประชุมงานคือเราเข้าใจพาร์ทนี
2: ้
1: อย่างตูมอ่ะตูมรอแบบรู้เลยว่าแบบแม่งเหมือนเสี่ยงโชคเอาอ่ะเหมือนดวงอ่ะซึ่งโอ้เมื่อวานไม่ถูกหวยก็เลยแล้ววันนี้ก็ไม่ถูกด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปอัปเดตสถานการณ์นะครับเรื่องของมิจฉาชีพด้วยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์การกดบัตรติดตามได้ที่ #BTS World Tour Bangkok นะตุ้มอยากแบบอยากยินดีก่อนสำหรับบางท่านแฟนที่กดได้แฟนๆทุกคนทั่วโลกที่กดได้แล้วตุ้มเชื่อว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยน่าจะมีอินเตอร์แฟนบินเข้ามาในช่วงต้นปีสิ้นปีของเราเพราะเขาจะจัดต้นปีกับธันวาจะต้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้นมันตุ้มเชื่อว่าน่าจะมีคนมาเธออย่าลืมนะว่ามหากรรมธันวาคมประเทศเราวีคแรกคือบางทันวีคที่2คือ Tomorrowland วีคที่3คือ EDC และวีคที่4คือ Social Warrior Final
2: โอ้โหสุดยอดนะระดับโลกหมดเลยเว้นอันสุดท้ายอย่างเดียว
0: พี่ประตูอยู่มั้ยฮะธันวา
1: ไม่อยู่เลยสักวี
2: ไม่อยู่เลย
0: สี่วีไม่เอา
2: เลยรายการตัวเองไม่อยู่เมืองไทยเลยอ่ะคิดดูเองแล้วกันจะไปมาตูมอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยไม่ได้ลูกค้าเข้าแล้วมาตูมลูกค้าเข้าแล้ว
2: แต่มาตูมโชคดีมาก
1: ลูกค้าเข้าได้เกาหลีเหรอตื่นเต้น
2: ได้ไปฟุตบอลโลกด้วยนะเกาหลีนะครับ
0: คือไปดูฟุตบอลโลกแบบเกาหลีเตะแล้วไปดูที่เมกาหรือไปดูที่อีเวนท์ที่เกาหลีนะพี่มาตูม
1: อะไรนะ
0: คือไปดูฟุตบอลโลกที่เกาหลีไปเตะที่เมกาหรือว่าไปดู
1: ไม่ใช่เกาหลีเตะดีเกาหลีเขาอยู่ในบอลโลกนี
0: ่ใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าไปดูแบบไปดูที่อเมริกาแบบดูสดสด
1: ไม่ใช่เกาหลีก็บอกว่าเขาถ่ายทอดสดที่กวางฮามูนเหมือนแบบถ่ายทอดสดไปดู
2: ไปดูอีวงอีเวนต์มานั้น
1: โหจะต้องบินไปดูที่อเมริกาเลยหรอกูก็เป็นแฟนฟุตบอลมากมั้งพี
2: ่แต่พรุ่งนี้เกาหลีใต้เกาหลีใต้เตะ9โมงนะพรุ่งนี้
1: ใช่พรุ่งนี้ก่อนแต่ว่าตุ้มไปดู10:19
2: อ๋อแมตช์2
1: สุขชาติแมตช์2
2: พรุ่งนี้เจอกับเช็คนะเกาหลีใต้9โมงเช้าเลยนะครับผมพรุ่งนี้นะฮะอ่ะแล้วนี่คือ 10X 3ดับของเราเช้านี้นะครับ
1: พฤติการพฤติการเรือแฉแสดงว่ามันมีเรือแฉจริงๆหรอแล้วม
2: ั้ยเอ้าแน่นอนถามนี่แอดมินนี
1: ่ล็อกคิวยังล็อกคิว
2: น้ำช่วม
1: วันนี้เท่าไหร่อ่ะ
3: ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของ
1: คุณมาประมาณกับดีเจมาตูไม่ได้คุณจะมีวันที่ไงครับ
2: เพราะเขาแน่นมากนี
0: ้เขาต้องบินมานะ
2: ถูก
0: เขาต้องบินมาลงเรือแล้วขึ้นเรือปุ๊บเขาบินกลับเลย
1: เดี๋ยวไปทำเรื่องที่นู่นก่อนว่าต้องบินมาแฟนมี
2: ไม่คือจะให้เรือทางเราออกจากเจ้าพระยาเราไปรับหนูที่นู่นไหม
1: หนูจะรอที่ปลายท่าน้ำที่ปูซาน หลักการ
0: สงสัยไม่ได้เจอกันดูทรงแล้ว
2: เรือไม่ได้ไปเรือสำราญด้วยนะไปเรือสำรอง
1: ครับผมเขาบอกว่ารายการสุดท้ายนี่อ๋อไม่ถึงคุณชัดจะบอกว่าวันนี้นะครับนอกจากเป็นวันเกิดคุณ

0: ลูกเกดมิทินีแล้ว
1: ครับผม
0: อีกหนึ่งคนที่เราจะต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มากๆเลยก็คือบุคคลที่เขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแฉของรายการวิทยุเป็นคนที่นั่งคอยตามคิวพวกเราเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำดูแลเราอย่างดีมาตลอดก็ขอขอบคุณนะครับและขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้ำท่วมนะครับใครนะอ๋อรอปภนะขอบคุณ
1: นั่งอยู่หน้าเนี่ยเวลามาตูมาไม่มาเขาก็อยู่สแตนบายตลอด
0: เอาจริงป้าวันนี้จริงๆตูมกะจะแบบลาแต่พอรู้ว่าวันนี้วันเกิดพี่กวงเลยต้องรีบมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กวงก่อนเดี๋ยวกลัวพี่กวงคิดถึง
1: ครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กวงนะฮะ
0: ใช่ก็ของขวัญไม่มีอะไรให้นอกจากฝรั่งที่พี่กินอยู่ซึ่งเขาซื้อมาเองด้วยนะ
1: ใช่นะคร
0: ับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวพร
0: ุ่
1: งนี้เอาเสื้อมาให้ตัว
0: แต่ถ้าเกิดพี่กวงอยากได้อะไรตูมแบ่งนี่พอร์ตโพลิสให้ฉีด
2: โอ้ไม่ได้เลยงั้นพี่มีวิฟอาหารสุนัขและแมวฮะ
0: ใช่อุ้ยแต่คุณลูกค้าอันนี้ซื้อนะฮะไม่ได้ขอตไม่ได้แบบไม่ได้จุบคุณลูกค้านะฮะพอร์ตโพลิสอันนี้คือนี่ฮะ number one brand Thailand บอกเลยว่าใช้ดีมาก
1: เขาพี่ชาวเดียวไปซื้อผลิตภัณฑ์จากสุภาพโอสถให้นะคร
0: ับ โอ้ยเขามี
1: มีเหรอ
0: เขามีมาให้นี
1: ่อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานได
1: ้อ๋อแล้วเมื่อวานได้เหรอ
0: ว่าสุภาพโอสถได้พี่ชาวปวดเข้าปวดคอปวดเข้าปวดคอ
1: ปวดเข้า
0: คุณรู้อะไรนะภาษาไทยอ่ะ
1: ปวดแขนปวดขาปวดเข้าปวดคอ
0: แบบอะไรนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ it's just very painful
1: อ๋อเจ็บข้อ
0: it's like holding up pa
2: อันยอสิโอบางพีมอันนี
0: ้อ๋อเย่
1: ครับผม
2: วิชนุ
0: ฮะ
2: ก็คื
0: ออินเดียนสาราม
2: ิ
0: โ
2: ออ
0: ินเดียนอินเดียนสารามิ
1: โอกระดูกทับเส้นพระราชวังนะเส้นประสาทนะปวดขาปวดข้อใช้สุภาพโอสถ
0: สุภาพโอสถเขาจะมีน้ำมันลำข้าวที่แบบดีมากๆแล้วเป็นโปรโมชั่นที่แบบดีมากจริงๆอ่ะไปดูย้อนหลังเรามีปักตะกร้าปักตะกร้าในบ้านแดงแล้วใช่ตอนนี้แฉมีปักตะกร้าในบ้านแดงแล้ว
1: โอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กวงด้วยเพราะคนใน
0: ตอนนี้คนในโซเชียลแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กวงเยอะมาก
1: ถูกต้อง
0: มากๆเลยใช่ฮะบอกพี่กวงอยู่มาได้คันยังไงขนาดนี
1: ้พี่กวงอยู่กี่ปีแล้ว20ได้ไหมประมาณ20ปีได
0: ้แต่อยู่บนโลกนี้มา80อ่ะมันก็ถือว่ารีเลย์
1: ม
0: ี
1: ใช้ร่างกาย
0: แต่พี่กวงอ่ะวันที่ตุ้ม
1: ว
0: ัน10ปีกว่าที่แล้วที่ตุ้มมาออดิชั่นอ่ะหมายถึงว่ามาแคสที่เนี่ยแล้วตุ้มเจอพี่กวงอ่ะหน้าเขาเป็นแบบนี้หุ่นแบบนี้เลยนะผ่านไป10ปีพี่กวงก็ยังเหมือนเดิม
1: อ๋อเขาเล่นพิกกระบอกไง
0: พิกกระบอกคืออะไรวะ
1: นี่ไง
2: เขาชอบ
1: พิกกระบอกที่ตีที่ตีอ่ะ
2: เหมือนเทนนิสแต่ว่าเป็นแบบสนามเล็กๆเป็นโก
1: ลฟ์เป็นปิงปองผสมเทนนิสอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้กูเห็นวันๆพี่กุ้งนั่งแต่ดู BNK ดูอะไรเงี้ยไม่มีภาพไม่มีภาพการเป็นนักกีฬาแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ
1: ครับผมมีความสุขมากครับพี่กุ้งฮะ
0: เดี๋ยวเดือนนี้มีใครเกิดอีก
1: ก็
2: เดือนนี้คือเดือนอะไรอ่ะ
1: เดือนมิถุนายน
0: มิถุนายนเยอะคนเกิดเดือนมิถุนายนเยอะนะฮะเราเพิ่งก็พูดถึงเรื่องบอลโลกกันเนาะ
2: ครับ
0: คือบอลโลก2026ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วเต็มตัวอดนอนกันยาวๆไปเลยนะเพราะว่ารอบนี้จัดใหญ่จัดเต็มมากๆเพราะมีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งยังเพิ่มทีมแข่งขันเป็น48ทีมครับแล้วก็เตะกันจุกๆไปเลยที่104แมตช์ดูกันให้ตาแฉะตาฉ่ำกันไปเลยนะจ๊ะสำหรับนัดเปิดสนามจะเป็นคิวเจ้าภาพนะครับเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะครับเจอกันที่สนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะครับซึ่งสนามนี้สร้างตำนานมากส่วนตารางการแข่งคร่าวๆนะรอบแบ่งกลุ่มจะเตะกันตั้งแต่วันที่11นะครับไปจนถึง27มิถุนายน
1: ครับ
0: ก็คือวันนี้วันแรกใช่ไหม
2: ครับ
0: นะฮะยาวไปถึง27เลยนะพอเข้าถึง28เนี่ยก็จะเริ่มลุยรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายยิงยาวไปจนถึงนัดชิงแชมป์ในวันที่19ก็คือเดือนหน้าไปเลยนะฮะชิงแชมป์19กรกฎาคมที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมไปเตรียมเสื้อเชียร์ทีมโปรดกับตุนเสบียงรอบดึกให้พร้อมแล้วมาลุ้นนี่
2: ถ่ายวันนี้ทีมชาติอะไรฮะ
0: โอ้โหง่ายมากไอพีมึงไปทันเดากับคนอื่นไปมันที่กูรู้เลยอาร์เซนอล
2: อาร์เซนอลประเทศ
0: ออกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์เนเธอร์แลนด์
1: ยังไงเนเธอร์แลนด์
0: เนเธอร์แลนด์อยู่ในบอลโลกปะไม
1: ่อยู่
0: ในบอลโลกใช
1: ่ครับผม
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นเนเธอร์แลนด์ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นอะไรนะเป็นสิงป้าเป็นอะไรวะ
1: สิงสิงสิงสิงโต
0: โอ้ยสิงโตเหร
1: อ
0: สาวแอป
2: สาวแอปเลยสาวแอฟริกา
1: แอฟริกา
2: โอ้โห
1: คิดว่าน่าเป็นสาวแอฟริ
2: กาเดี๋ยวพิมพ์ใบให้ครึ่งหลังของชื่อนี
0: ่ฟินแลนด
1: ์
0: ไม่โอ้โหอิงแลนด์ไงเบคแฮมถ้าใครก็รู้ป่ะถ้าแบคแฮมอ่ะก็ต้องหันข้างหลังให้ดูมาดูอย่างนี้จะรู้ได้ไง
2: อันนี้คือตาประเทศเขาเลยนะ
0: ใช่ไง
2: ทรีไลออนส์ สิงโต3ต
0: ัวฮันกุกซาลามิโ
1: อตอนแรกเค้าเดาเป็นแบบว่าสารเจ้าพ่อเสือนะ
0: ใช่ไ
2: ม่สิงช้าง
0: กูนึกว่ามึงเสื้อมึงเหมือนเชือกสิงโตนะ
1: นึกว่าเด็กสารเจ้าพ่อเสือ
0: คือสำหรับพิธีเปิดดีกว่าที่เขาบอกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยตัวแทนบอลโลกไม่ได้ไปแต่เป็นนักร้องก็คือน้องลิซ่าเนี่ยจะไปพิธีเปิดบอลโลกนะประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าเขาเปิด3ที่พี่ชาวน้องพีมคือนี่มันคือครั้งแรกเป็นปรากฏการณ์นะครับที่มีพิธีเปิดบอลโลกเนี่ยถึง3ครั้ง3ที่ด้วยกันก็คือแม
1: ค
0: ิโกซิตี้โทรอนโตและลอสแอนเจลิสนะครับทั้งนี้มันสะท้อนความหลากหลายของชาติของเจ้าภาพด้วยซึ่งเพลงประจำการแข่งเนี่ยคือเพลงใดๆของชากิราตีราตาเนตตาตาตีราตึตึตึตึตึตึดังอยู่นะเพลงนี้มาอยู่นะ
2: ชากิราที่แบบล่าสุด2014แล้วอีกที2020
0: ก็เขาเป็นเจ้าแม่เพลงบอลโลกราชินีเพลงบอลโลกอยู่แล้วซึ่งคือชากิราเขาเป็นคนโคลอมเบียเนาะเขามาสายแบบลาติโนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเบอร์นาบอยครับศิลปินชาวไนจีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการศึกษาและแน่นอนว่ารวบรวมศิลปินระดับโกลบอลระดับโลกหมดเลยนี่คือการรวมตัวของศิลปินแถวหน้าจากหลากหลายแนวเพลงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเคทีเพอร์รี่น้องไมเคิลบูเบลอลานิสAlanis Morissette นะครับและแน่นอนลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะครับศิลปินสาวเลือดไทยแท้ซึ่งรายละเอียดไอ้พิธีเปิด3ประเทศ3ที่เนี่ยมันคนจับตามองทั่วโลกเลยนะเพราะเขาบอกว่าพิธีเปิดแต่ละที่อ่ะจะจัดขึ้นก่อนเกมแตะคือก่อนบอลเตะอ่ะเขาจะจัดขึ้นก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะ90นาทีโดยจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับแล้วก็ขบวนพาเหรดธงชาติคืออันเนี้ยเป็นที่ที่คนแชร์ทุกปีเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรวมเนชั่นของโลกอ่ะแล้วก็การนำเสนอลูกบอลที่จะใช้เพราะว่าแต่ละปีอ่ะฟุตบอลโลกเขาจะมีสีสกรีนฟุตบอลที่มันแตกต่างกันออกไปและมาสคอตที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีการแสดงพิธีเปิดเนี่ยความยาวอ่ะประมาณ30นาทีครับซึ่งเม็กซิโกเนี่ยจะเริ่มต้นเปิดก่อนเป็นทางการก่อนก็คือวันนี้พฤหัสบดีที่11นะครับที่สนามเอสตาดิโกอัสเตกาที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมครับเขาจะเริ่มเปิดเวลา 11:30 แต่ถ้าเป็นบ้านเราวันนี้เปิดรอดู5 ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งพิธีเปิดแรกที่เม็กซิโกนะครับอยากให้ดูนะฮะคู่เปิดสนามวันนี้จะเป็นเม็กซิโกเตะกับเซาท์แอฟริกาอันนี้อิงแลนด
1: ์ครับผม
0: โดยเขาบอกว่าแนวคิดน่ะจะใช้เป็นฟีลแบบพาเพลพิคาโดหรือว่าศิลปะการตัดกระดาษพื้นเมืองเป็นศิลปะทางทัศนศิลป์นะครับแล้วก็มีศิลปินไฮไลท์วันนี้ที่โชว์ก็คือชากิราและเบอร์นาบอยที่จะไปแสดงสดเพลงใดๆครั้งแรกของโลกด้วยที่เม็กซิโกวันนี
1: ้ใดๆจังใดก็บอยุด
2: ไม่ใช่
0: ใช่อ
2: ันนี้ได้
0: และมีศิลปินเพิ่มนะมีเอเลฮันจันโดเฟนันเดสเบเลน่าแดนนี่โอเซียนเจบาวินไลน่าดาวส์ลอสแอนเจลิสอาซูเลสแล้วก็มาน่าแล้วก็ไทล่ามาด้วย
1: ครับผม
0: ใช่
2: พี่มาตูมรู้จักทุกคนเลยเนี่ย
0: อ่านเอาสิมึงอ่านเอาสิมึงส่วนแคนาดา
1: เป็นไงแคนาด
0: าอันนี้ต้องเบรกหรอ
3: เบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมา
0: หูอุตส่าห์ทำกันบ้านอยากรายงานฟุตบอลนะ
1: เดี๋ยวแคนาดากับอเมริกาเรา
0: อยากรายงานฟุตบอล
1: แป๊บเดียว
0: ผมรักบอล
1: ขอเบรกไปโฆษณานิดเดียว
0: นี่ละติดตันนับตันนี่ละ
1: ติดตันเบรกคู่ครับเดี๋ยวกลับมายืนต่อมาแฉ
2: ข่าวเช้า
1: สุดยอดผู้ก่ายข่าวยามาเองเนี่ย
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อออีไอเร
0: พอดีจะคิดเร
1: อออีไอเร
0: ลงตัวยังจะคิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษยังจะคิดเร
1: เร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแฉ
9: ข่าวเช้า
8: ข่าวพิมพ์ตุ้มตุ้มพิมพ์เช้านะครับ
9: ใช่แล้ว
8: นะฮะ
9: อ่ะไปต่อเนาะ
8: ไปที่
9: แคนาดา
8: ที่แคนาดาเป็นไง
9: แคนาดาเขาบอกว่าเขาจะเริ่มเฉลิมฉลองในวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่สถานที่สนาม BM Field Toronto ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งของท้องถิ่นเขาซึ่งมันคือเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเราแต่มันไม่ใช่คืนนี้นะมันเข้าเที่ยงคืนครึ่งไปของวันเสาร์เพราะว่าเราอะเวลาเร็วกว่าทางฝั่งแคนาดาป่ะ
8: ก็คือคืนศุกร์เที่ยงคืนครึ่ง
9: ถูก
8: โอเค
9: ก็คือเขาเป็นเช้าศุกร์เราเป็นคืนศุกร
8: ์
9: เข้าของเรามันเข้าเสาร์แหละก็คือเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองซึ่งคู่แข่งขันจะเป็นแคนาดาพบกับบอสเนียแล้วก็เฮอร์เซโกวีนาครับ
10: บอสเนียแหละมันคือประเทศบอสเน
9: ีย นั่นแหละนั่นแหละ
10: เต็มครับ
9: ซึ่งแนวคิดเนี่ยเขาบอกว่างานที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของการรวบรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายของแคนาดาด้วยศิลปินของเขาไฮไลท์ก็คือไมเคิลบูเบลครับแล้วก็อลานิสมอร์ซิริเซสนะครับแล้วก็ศิลปินร่วมแสดงมีศิลปินชาวปาเลสไตน์ชิลีเอญาน่ามีอเลเซียคาร่าเจสซี่เรยสนะครับโนราเฟติฮิแล้วก็วิลเลียมพรินซ์ดีเจซันจอยแล้วก็วีเจดรีมครับและพาที่ United States อันนี้คือที่คนรอเยอะที่สุดเพราะนี่คือการเป็นความบันเทิงของฮอลลีวูดและเป็น PR หลักแหละซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่12มิถุนายนเนาะก็คือสถานที่จัดที่สนาม Sci-Fi Stadium ที่ลอสแอนเจลิสเลยใหญ่เลยอันนี้ซึ่งเขาจะเปิดกันน่ะ4โมงครึ่งเวลาอเมริกาซึ่งมันจะตรงกับ6โมงครึ่ง6โมงเช้าในวันเสาร์ที่13ของเราเข้าใจไหมฮะเท่ากับว่าถ้าคุณอยากดูพิธีเปิดที่แรกที่เม็กซิโกคุณต้องดูกี่โมงฮะ
10: ดูเที่ยงคืนครึ่งวันนี้ป่ะ
9: วันนี้ใช่วันนี้เที่ยงคืนครึ่งได้ดูเม็กซิโกก่อนและจากนั้นน่ะถ้าเกิดอยากดูแคนาดาจะไปดูเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันพรุ่งนี
10: ้เฮ้ยนะเอาใหม่วันนี้5ทุ่มครึ่ง
9: ห้าทุ่มครึ่งก่อนขอโทษครับ
10: ของวันนี
9: ้ห้าทุ่มครึ่งวันนี้จะได้ดูก่อนที
10: ่เม็กซิโก
9: และจากนั้นเนี่ยไปดูต่อแคนาดาเที่ยงคืนครึ่งของวันพรุ่งนี
10: ้
9: และก็คือไม่ต้องนอนฮะเช้ามา 6:30 นจะไปได้เห็นของลอสแอนเจลิส
8: เช้าวันเสาร
9: ์เช้าวันเสาร์เลยในวันเดียวเข้าใจป่ะเที่ยงคืนครึ่งของวันศุกร์แล้วก็คือผ่านไปอีกไม่เกิน6ชั่วโมงก็จะได้ดูที่ลอสแอนเจลิสเท่ากับว่ามาราธอนกันเลยจ้ะวันศุกร์นี
8: ้ดูเปิดสนาม3สถานที่3ประเทศเลย
9: ซึ่งแน่นอนครับว่าที่สนาม Sci-Fi Stadium เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะเตะกับปารากวัยครับแล้วก็แนวคิดของเขาจะเป็นถ้วยรางที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์ก็คือไอ้ถ้วยที่มันเป็นสีทองๆอะเนาะระดับโลกเลยศิลปินไฮไลท์ที่โชว์จะมีเคทิเพอร์รี
8: ่
9: และฟิวเจอร์และรายชื่อไลน์อัพเพิ่มเติมก็คือลิซ่าลาลิสามโนบาลครับ เรมาแอนิต้านะครับผมแล้วก็เทล่าด้วย
10: เฮ้ย
9: เทล่าเขาวิ่งยังไงอะเทล่านางวิ่
10: ง
9: เทล่านางบินนางเปิดก่อนที่เม็กซิโกแล้วนางบินมาจบที่ LA ยายนี่วิ่งงานยายเทล่ารายการนะ
8: ไม่ไกลกันแป๊บเดียวถึง
9: ใช่เทล่ารายการไง
8: ไง
9: ชอบอ่ะกูวิ่งบอลเล่าเหรอคะอ๋อวิ่งค่ะชอบมาก
8: เพราะเป็นศิลปินคนเดียวที่มีสองประเทศนะ
9: ประเทศไทยอ่ะกำลังแบบเมามอยกันอยู่ว่าแบบสิ่งที่นางภาคภูมิใจที่สุดของแบบชาวไทยในปีนี้ก็คือแน่นอนแหละการที่มีลิซ่าเนี่ยไปปรากฏตัวแล้วไปโชว์แสดงเป็นศิลปินสายเลือดไทยแท้เลยอ่ะคือได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในแบบอาร์ติสที่จะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่เมกาถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าลิซ่าเนี่ยคือโกลบอลสตาร์จริงๆแล้วเราต้องยอมรับแล้วแล้วการที่ลิซ่าจะได้ร่วมแสดงเคียงข้างซูเปอร์สตาร์อย่างเคทิเพอร์รี่และเป็นศิลปินระดับท็อปของโลกอ่ะมันแสดงเห็นว่าเธอก็คือจริงๆลิซ่ามีอิทธิพลมากๆอยู่แล้วตอนนี้ในอเมริกามาหลายปีแล้วด้วยครับซึ่งฟีฟ่าเขาคัดเลือกศิลปินจากหลากหลายทวีปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาไทยบราซิลไนจีเรียแอฟริกาใต้นะครับเพราะอยากสะท้อนถึงแบบว่าหลายๆเนเจอร์หลายๆคัลเจอร์หลายๆแบบเนชั่นอย่างเงี้ยลิซ่ามันก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะลิซ่าสำหรับตูมนะไม่ได้เป็นไทยอาร์ติสต์นะสำหรับตูมนี่คือทูตนะ
8: ครับผม
9: เหมือนเป็นตัวแทนทูตนะเพราะว่าเหมือนเป็นแก๊ปสะพานที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะของไทยอ่
8: ะ
9: ไปสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแล้วมันมีเหมือน เบิร์ดไอวิวของน้องน้องจะได้ผู้ชมหลายพันล้านคนจากทั่วโลกได้ตกน้องอ่ะได้เห็นน้องอ่ะซึ่งการปรากฏตัวของลิซ่าในเวทีระดับโลกขนาดเนี้ยนอกจากเราภูมิใจอยู่แล้วเราทุกคนเนี่ยเราอ่านข่าวเราภูมิใจอยู่แล้วเนาะแต่มันถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเส้นทางการเป็นศิลปินของน้องที่จะไปสู่โกลบอลจริงๆหลังจากนี้แฟนๆก็จะได้เห็นการแสดงของน้องแล้วก็อยากจะให้ลุ้นนะว่าลิซ่าจะแบบเฟียสเหมือนใน MV หรือเปล่ากับเพลงโกลที่ออกมาส่วนประเทศไทยเราก็ตีกันอยู่มาว่าแบบเราใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราจะได้ดูไหมเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ไม่ได้ดูนะเวียดนามก็ได้สัมปทานไปแล้วอันนี้ก็ได้ไปแล้วแล้วเรายังไงเราไม่ได้ดูหรือเปล่าล่าสุดจริงๆแถลงข่าววันนี้ปะ
8: เดี๋ยวมีการแถลงข่าววันนี้
9: แถลงข่าววันนี้แจ๊สครับผมปิดดีลครับคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ยิงสดครบ104แมตช์ดีเดย์เปิดสนามคืนนี้เลย
8: คร
9: ับผมประเทศไทยเราตอนนี้มีบอลโลกเหมือนกับเขาแล้ว
8: ได้ชมแล้ว
9: นะครับแฟนบอลชาวไทยก็เฮลั่นแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยกันอีกแล้วเนาะหล
8: ัง
9: จากต้องลุ้นกันว่าจะได้ไหมจะได้ไหมการเจรจาของเราเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยจากที่อื่นเขาน้อยกว่าเราเนี่ยแต่เราต้องแบบรอนานรอดีลนานแล้วมันจะกลายเป็นราคาไม่ได้ลดลงยิ่งเพิ่มขึ้นไปอย่างนี
8: ้
9: ล่าสุดนะฮะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนกลายเป็นผู้เข้าวินคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหากรรมฟุตบอลโลก2026นะครับในประเทศไทยได้รับไลเซนส์แล้วก็ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเป็น Exclusive Rights นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นการเจรจากันเนาะระหว่างแจ๊สนะครับแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยนะตอนนั้นจำได้ข่าวใหญ่ด้วยโดยทางฝั่งไทยเนี่ยเขาต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับบอกตรงเวียดนามได้ระมาราคาดีอ่ะ
8: ถูก
9: ก็อยากจะได้ใกล้เคียงอย่างเวียดนามที่จ่ายอยู่ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ600ล้านบาทไทยแต่ของเรามันคือ 1,500 หรือประมาณบ้
8: าง 5,000 กว่า
9: ใช่ซึ่งขณะที่ FIFA เขายืนกรานนะฮะตั้งของเราเนี่ยตั้งต้นอยู่ที่40ล้านดอลลาร์หรือว่า 1,300 ล้านบาทพี่ชาว
8: ครับ
9: จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำเร็จในที่สุดนะครับเหมือนรู้สึกว่าคุณแป้งเป็นตัวตั้งตัวตีกับอันนี้ด้วยนี
8: ่
9: คร
8: ับ
9: ใช่ซึ่งล่าสุดนายพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของแจ๊สและก็โมโนเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวครับระบุไว้สั้นๆเอาไว้ว่าไงครับน้องพิมพ์
10: ระบุไว้สั้นๆนะครับผมว่า2026ไทยได้ดูบอลโลกแล้วแน่นอนโลกโซเชียลแล้วก็ชาวบอลอย่างเรานะครับผมก็ดีใจนะเอาจริงดีใจมากจริงเพราะว่าลุ้นทุกวันเลยพี่หมอแบบจะได้ดูไหมจะได้ดูไหมสุดท้ายยืนยันแล้วว่าได้ดูแน่ๆ
9: น้อยเนาะคนที่แบบอุตส่าห์ซื้อ VPN
10: เอาไม่ใช่ซื้อ VPN ซื้อพรีเมียมโมโนแม็กซี
8: ่
10: ซื้อโมโน
9: ไม่ใช่ตอนยังไม่มีประกาศว่ามาเราเตรียมมูดไงเราเตรียมมูด
10: ไม่พิมพ์ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเวียดนามไปดูที่นู่นเหมือนฟังทันไงแฟนคนจีนเขามาดูไทยแล้วก็
8: สินเจ้า
10: ใช่สินเจ้า
8: ซื้อตั๋วหรือซื้อแอปแอปไม่น้ำเปล่า
10: เรามุดไปดูที่นู่น
8: มุดไปดู
10: ไม่เป็นตั๋วบินแต่ว่าลงไปใต้ดินไม่ได้ขึ้นฟ้านะครับผมซึ่งความขึ้นหน้าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทางแจ๊สครับเตรียมถ่ายทอดสดให้กับคนไทยได้ชมกันแบบอิ่มครบเลย104นัดครับโดยสมาชิกโมโนแม็กซ์ครับอย่างที่บอกไปจะได้รับชมผ่านแพ็กเกจปกติเลยพร้อมทั้งมีแผนที่จะแบ่งสิทธิ์การถ่ายทอดสดบางส่วนเนี่ยให้กับฟรีทีวีด้วยนะคร
8: ับ โอ้เยี่ยมเลย
10: ใครที่ไม่ได้ subscribe Monomax ไว้เนี่ยก็อาจจะได้ดูบางคู่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับบ่ายวันนี้แหละเขาปักหมุดแล้วว่าจะแถลงการใหญ่ครับคิกเพื่อที่จะให้ทันคิกออฟคืนนี้เนาะอย่างที่เราบอกว่าเม็กซิโกจะเจอกับแอฟริกาใต้ครับส่วนสำหรับรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการรับชมอย่างเป็นทางการเนี่ยทางแจ๊สกับโมโนครับผมจะแถลงข่าวว
9: ันนี
10: ้เป็นประวัติศาสตร์เลย
8: วันนี้
9: คือลดนะเราจะแถลงข่าวว่าเราได้กันวันนี้บ่ายสองแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้ดูแมตช์แรกมันคือแบบเหมือน last minute จริงๆเลยนะพี่ชาว
8: ประเทศไทยเป็นแบบนี้ตลอด
9: ใช่คือ4โมงเย็นจบแถลงข่าวใช่ป่ะ
8: อ
9: ีก6ชั่วโมงต้องเปิดดูแล้วนะเพราะว่า5ทุ่มครึ่งมาแล้วนะ
8: ถูกต้อง
10: อันนี้คือลิขสิทธิ์แบบโปรไฟไหม
9: อันนี้โปรไฟไหมจริง
8: ๆเป็นแบบนี้ตลอดบ้านเรา
9: ก็ถือว่าบ้านเรามันลุ้นวินาทีสุดท้ายจริงๆ
8: ครับผม
9: ซึ่งเขาบอกว่าเขามี7กฎใหม่เนาะพี่ชาวน้องพีมที่จะสู
10: ้ครับผม
8: เจ็ดกฎใหม่ง่ายๆเลย
10: มีกฎอะไรบ้างครับ
9: มีอะไรบ้างพี่ชาก
8: ดทุ่มกดทุ่มนะครับผมถ้าทุ่มเนี่ยกรรมการนับ5วิแล้วยังไม่ทุ่มเนี่ยเปลี่ยนทุ่มทันที
10: ใช่ครับ
8: อีกฝ่ายหนึ่งได้ทุ่ม2ก็คือนับถอยหลังจากการที่เล่นจากประตูคือผู้สาประตูเนี่ยถือบอลไว้กรรมการนับ1 2 3 4 5ยังไม่ออกบอลได้เตะมุมทันที
9: ใช่อ๋ออ
8: ีกฝั่งนึงได้เตะมุมทันทีจำกัดเวลาการเปลี่ยนตัวเพราะว่ากลัวดึงเชงไง
9: เออจริงๆอันนี้ดีนี
8: ่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนตัวช้าอะไรประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนตัวไม่เกิน10วินาทีนี้ก็คือพักอย่างน้อยผู้เล่นเนี่ยอีก1นาที
9: เอาเหรอ
8: คุณจะฝั่งตรงข้ามก็จะมีผู้เล่นน้อยกว่า1คน
9: เอออย่างนี้นี่เองสนุกเลยอ่ะ ่ะ
10: ซึ่งถ้าเกิดผู้เล่นที่ต้องได้รับการรักษานะครับผมถ้าต้องได้รับการรักษาใช่สมมติป่วยกับทันหันไม่ใช่สิเจ็บขาเจ็บอะไรเง
9: ี้ยอ๋อหมายถึงว่ารักษาร่างกาย
10: ถ้าหาออกไปข้างนอกเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกอย่างน้อย1นาที
11: อ๋อ
10: ใช่ยกเว้นว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเหมือนเดิมว่าต้องหยุดเกมนะครับหรือว่าเจ็บรุนแรงนะครับผมแล้วก็ข้อ5ครับก็คือห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างเผชิญหน้ากันสมมุติทะเลาะกับพี่ประตูเงี้ยพิมพ์ห้ามเอามือปิดปาก
9: ทำไมอ่ะแล้วถ้าเขาปากเหม็นนะ
10: ไม่ใช่เราไม่ได้ปิดปากเขาสิ
9: ไม่หมายถึงว่าเขาเนี่ยสมมติมาตะก้อใส่กูสมมติมึงโกรธ
10: พี่ประตูมันก็ไม่คือตัวคนพูดนะห้ามปิดปาก
9: ไอ้
10: คนป
9: าก
10: นั่นเพราะว่ามันเคยมีเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะว
9: ่
10: า
9: อ๋อก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าสมมติว่าเขาพูด N word ที่มันเป็นหยาบถ้าเกิดเราอ่ะปิดปากเราจะไม่เห็นรูปปากเขา
10: ถูกต้องเพราะว่าในสแลงของต่างประเทศมันมีเยอะมาก
9: สมมติอ่ะสมมติว่าทะเลาะกันแล้วมึงเอาหน้ามาใกล้แล้วมึงกำลังจะด่าโดยที่ไม่ปิดปากโดยที่ไม่ปิดปาก
10: พี่ตูม
9: เฮ้ยYou know postpolit me
8: โอ้คือมันได้กลิ่นปุ๊บ
9: นี่ไงนี่ตุ้มลูกค้าต้องรักแล้วนะ
8: postpolit
9: เป็น1ตัวช่วยถ้าเกิดใครมาด่าตะโกนคุณกลาง
8: คือถ้าประตูเป็นนักบอลนี่คือประตูก็ต้องพก postpolit วิ่งไง
9: ฉีด postpolit ใส่ฮะเพราะต้องถือว่าคุณกำลังจะใช้เส้นเสียงแล้ว
10: แล้วพอบาดเจ็บออกไปข้างนอกอย่าลืมสุภาพบุรุษ
8: ถูกต้อง
9: นี่เออ
8: นะครับ
10: ข่าวแล้วข้อ
8: ระหว่างพักครึ่งก็นี่เลยวิ่งครับ
9: ใช่
8: ก็
10: เติมพลังกันหน่อยจะได้วิ่ง
8: ทานแมวไปเลย
10: วิ่งคล่องคล่อง
8: ใช่ใช่
10: นะครับแต่นั่นแหละเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเรื่องของการเหยียดสีผมสีผิวกันนะครับผมแล้วก็ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นส่วนข้อที่6ครับผม VR เนี่ยตรวจสอบการให้ลูกเตะมุมได้แล้วนั่นหมายความว่าถ้าลูกออกหลังเนี่ย
9: ลูกเตะมุมใช่ไหมใช่
10: แต่สมมติว่าแบบมันผิดพลาดมันแบบไปให้ทีมนั้นทีมไปให้ทีมนั้นอีกทีมนึงทำออกอะไรเงี้ย
9: เออ
10: VR เช็คได้ออ
9: กอีและอีทีมนั้นมันทำทำไมเราน
10: ั่นมันทำกันได้มันทำกันได
9: ้แต่มันจะทำทำไมล่ะ
10: สกัดบอลไง
9: เอาหรออ
10: ันแล้วข้อสุดท้ายเลยคือใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองที่2เนี่ยปกติตรวจสอบไม่ได้ผ่าน VAR รอบนี้ถ้าคุณโดนเหลือง2แล้วใบแดงเนี่ยคุณตรวจสอบได้ละ
9: ตรวจสอบอ้าวแล้วที่ผ่านมาตรวจสอบไม่ได้หรอ
10: ที่ผ่านมาต้องเป็นใบแดงเลย
8: กำกึ่งไงนะครับอันนี้มันชัดเจนกว่า
9: ถ้าคุณได้เหลือง2ใบเท่ากับคุณได้แบงแดง1ใบ
8: ถูกต้อง
9: แล้วเราต้องไปแลกหรอหมายถึงว่าสมมติว่า
10: ไ
8: ม่ต้องไปแลกฮะ
10: คือได้เหลือง2เขาออกตัวแ
9: จกกูรู้กูแซวให้เป็นโม
8: นะครับ
9: อ่ะเราจบข่าวนี้กันเถอะ
8: ไปดูเงินรางวัลนิดนึงดีกว่านะครับผมเป็นแชมป์นี่คือได้50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะ
9: โอ้
8: รองแชมป์ได้ไป 1,089 ล้านบาทอันดับ3ได้ไป957ล้านบาทอันดับ4ได้ไป891ล้านบาทและอันดับ5ได้ไป627ล้านบาทนั่นเอง
9: ตกใจตรงไหนรู้ไหม
8: ครับ
9: โอ้โหแข่งกันเป็นเดือนเตะกันแทบตายเงินรางวัลแชมป์เนี่ยเกือบเท่าค่าที่เราไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอด
8: เราซื้อไม่ถึงเราซื้อ500กว่า
10: ใช่เราซื้อ500
9: เราซื้อ500กว่า
8: 500กว่า
9: ไม่แต่ตอนแรกที่คุณตั้งมาให้เราอ่ะ
8: 1,700 นะ
9: โอ๊ยเข้าใจแล้วทำไมคุณตั้งราคานี้อยากได้เงินเราไปแจกรางวัลที่1ใช่ไหมล่ะ
8: พอดีเลยไงพอดีเลย 1,600 ไงเราซื้อขาย 1,700
9: ถ้าเกิดคุณให้เรา
8: 1,600
9: ให้ดิซามอปลายได้ปะล่ะ
8: โอเคเบรกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าสู้เดียวแฉ
9: ข่าวเช้า
8: ข่าวพิมพ์ตูมตูมพิมพ์ข่าวเดี๋ยวมาครับผม
5: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพิมพ์ตูมนะครับผม
8: สวัสดีครับ
7: นะฮะพร้อมไหมวันนี
8: ้พร้อมมาก
7: หนึ่งเรื่องครับจัดไปก่อนละ
8: ใครใครกดบัตรบางทันไม่เป็นไรนะครับไม่กดบัตรบางทันไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังตรงนี
7: ้
8: คุ้มค่าเหมือนกัน
7: ครับผมเติมตลอดปลอดพิเศษ
8: เรื่องพี่ตูมรอหายยังครับ
9: รอสิรอเลย
7: รอแล้วไม่ต้องห่วงไป
9: รอหายเลย
7: ชื่อเรื่องว่าวันนี
8: ้ฮ่าฮ่ารอหาร
9: อหายเลย
8: รอหาย
9: รอห
8: ายเลยนะ
9: แต่ว่ามันเหลืออีกแค่3นาทีเอง
7: ไม่ทันแล้ว
8: ห่วงอย่างเดียวกลัวขำกันไม่ทัน
7: ชื่อเรื่องอะไรวันนี้ชื่อเรื่อง
8: วันนี้ชื่อเรื่องว่าผมเจอฝรั่งที่สวนลุม
7: ไปครับ
8: นะครับผมล่าสุดไปวิ่งสวนลุมมาครับไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งสักพักเจอฝรั่งวิ่งอยู่ข้างหน้าฝรั่งวิ่งวิ่งอยู่อยู่ล้มลงไปนอนผมก็วิ่งไปแบบเฮ้ยเข้าไปช่วยเขาเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาตกใจหันมาหน้าซีดๆเหมือนจะเป็นฮีทสโตรกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาหันมาแบบบอกผมว่ายูผมก็ถามยูอะไรยูอะไรเขาก็บอกยูผมก็ถามยูอะไรยูอะไรเขาบอกยูคอลฮอสพิทัลผมบอกผิดอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวอ้าวบ้านนี้น่ากลัวกลัวกลัวไอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงที่นี่ที่ไหนเจ้าที่รักกระเป๋าจ้าจูบๆจ้า
9: อันนี้กูฝ่ารถติดมาทำไมนะ
8: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวอ้าว
9: เคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งเรามีแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้หรือว่าแบบมีทอล์กโชว์เป็นของตัวเองเน
8: ี่
9: ยจะมีคนแบบมารอต่อคิวกดบัตรเข้าเว็บเหมือนกันคิดไหม
8: วันที่19มิถุนายนน
7: ี
8: ้ใครที่กดบัตร BTS ไม่ทันไม่เป็นไรเพราะบัตรยืนเดี่ยวยังเหลืออยู่เยอะมาก
7: มียืนเดี่ยว
9: ของคุณน่ะหรอ
8: มียืนเดี่ยว19มิถุนายนน
7: ี้ของพี่เหรอ
9: จริงเหรอ
8: ไม่ไม่ใช่ของพิมพ์คนเดียวหลายคน
9: อ๋อหรอนี่มีจริง
8: ๆมีจริงๆคร
7: ับ มีเรื่องไหมมีเรื่องไหมมีเรื่องไหม
9: ไม่ไม่แล้วพิมเคยคิดไหมว่านี่เป็นแบบความฝันเลยที่การที่มันมีแบบเป็นแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้ของเรา
8: พิมไม่เคยคิดว่ามันเป็นความฝันของพิมนะแต่พิมรู้สึกว่ามันคือพรสวรรค
9: ์แล้วพิมแล้วพิมมีพรสวรรค์ด้านอื่นอีกไหมที่อยากลองไหมหรือมีฝันอื่นไหม
8: ไม่มีฮะ
9: ที่ไม่รบกวนคนอื่น
8: อะไรนะ
9: มีพรสวรรค์ที่ไม่รบกวนคนอื่นด้วยไหมหรือมันมีพรสวรรค์นี้เดียวเลย
8: มาอยู่ที่มุมมองถ้าเรามองว่าเรารบกวนคนอื่นเนี่ยเราอาจจะหยุดไปนานแล้ว
7: มีอีกเรื่องไหมมีอีกเรื่องไหม
8: มีอีกเรื่องเอาอีกเรื่องหรอ
9: นี่ก็ไม่หยุดเน
7: า
9: ะ
7: ขอเรื่องขอเรื่อง
9: ทีนี้ก็ชอบ
7: ขอเรื่องขอเรื่อง
8: อยู่ไม่ไหวไงอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแต่ไม่รู้เขาลงหรือยังนะครับแต่ว่า
7: ดีกว่าแม่งจะขำอ่ะไปเรื่องไป
9: เฮ้ยอยากไปฟังพิมพ์ว่ะ
7: ใช่
9: เอาจริงพี่ไม่โกหก
8: เฮ้ยไป
9: เสียดายอยู่บนโลกไ
8: งอ๋อ19อยู่บนโลกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดรอบใหม่รอบพิเศษ
7: ไปเรื่อง
9: ยังมีอีกเหรอมันไม่ได้มี
8: วันออนวัน
9: มันไม่ได้มีรอบเดียวหรอพี่
7: ครับผม
9: มีคนดูมีคนดูไหมไม่มีคนดูไหม
8: มีมีมี
9: หล่อกี่คน
8: น่าจะมาดูคนอื่น
9: เยอะหล่อหล่อ
8: เพราะพิมพ์ได้คนแรกเลย
9: มีคนหล่อหล่อไหม
7: เพียบ
9: ที่ไป
7: ที่งานเพียบ
9: จริง
7: หรอแต่หน้าคอมเมดี้เยอะ
9: เดี๋ยวเทบอลโลกเลย
8: เทเลยเทเลยไม่ต้องไป
7: เรื่องท้ายไป
8: เอาอีกเหรอ
7: เอาเรื่องไป
8: เร็วๆครับผมเรื่องนี้คือเอาไหมเอาไหม
7: เอาดิ
8: โอเคคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพี่เคยแบบตกหลุมรักใครตั้งแต่แรกเจอไหมคร
7: ับเอาเริ่มแอดเฟอร์ซ
9: ์เคยสิเคย
8: ผมตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงแต่แรกเจอเขาเป็นเหมือนจิมครัชเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยผมจะเจอผู้หญิงคนนี้ตลอด
9: ก็คือจะแบบหลงรักในยิม
8: ใช่หลงรักนี้แต่เราไม่กล้าบอกเขาในยิมไงเพราะเข้าไปคุยในยิมมันประหลาดอ่ะมันดูครีปอ่ะแต่อยากจะแบบคือผู้หญิงคนนี้แบบทำให้พิมมีแรงออกมาออกกำลังกายทุกเช้า
9: โอ้ยหล่อใครอ่ะ
8: อยากจะตื่นออกมาเปิดเผยไม่ได้อยากจะตื่นออกมาออกกำลังกายทุกเช้าแต่ อยากคุยกับเขานะแต่เราไม่อยากเข้าไปแบบปะในยิมเราอยากให้มันเป็นจังหวะธรรมชาติอ่ะพี่นิวว่าแบบสวรรค์ส่งมาอะไรเงี้ย
9: กูจะได้รู้ไหมเรื่องนี
8: ้ให้มาเจอกันให้มาเจอกันอะไรเงี้ยจะมีอยู่วันนึงรอไปเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้คุยมีอยู่วันนึงเขาหายไปเว้ยพ
9: ี่อ้าว
8: หายยิมแล้ว
9: อ้าวหน่อย
8: โอ้โหหน่อยไม่มีแรงไปยิม3เดือนน่ะขึ้นมา10โลอ่ะ
9: โอ
8: ้
9: โห
8: กินกินกินถูเลยจนกระทั่งมีอยู่วันนึงไปเจอเขาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
9: เออ
8: แล้วก็แบบเดินไปเห็นเขาอ่ะ
10: เฮ้ยจิมคลาสของเราน
8: ี่แหละมันคือจังหวะธรรมชาติที่กูรออยู
9: ่เออ
8: ผมก็เลยแบบตัดสินใจเอาวะเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกความในใจที่เรามี
9: เออว่า
8: เดินเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
9: เออ
8: 3เดือนที่ผ่านมามึงหายไปไหนมากูอ้วนหมดแล้ว
7: ขอบคุณลูกค้า
9: ขอบคุณอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอและระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909ครับ
7: ขอบคุณลูกค้าด้วยนะ
9: ขอบคุณมากครับ
7: ขอเสียงเขียดกับเสียงจิ้งหรีดให้หน่อยนะนะครับผมสแตนบายบายบายบายบายไปเลย
9: พรุ่งนี้
7: ครับผม
9: มีพีมปะ
7: อ๋อไม่รู
8: ้ไม่มีครับไม่ได้มาครับ
7: ไม่ได้มาครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยนะ
9: เดี๋ยวพี่มาเอง
7: นะฮะขอบคุณน้องมาตูมขอบคุณน้องพีมด้วย
8: ขอบคุณพี่ช
7: าวขอบคุณนะครับผมนะฮะน้ำท่วมทีมกล้องไม่กวงดีต่อน้องเคเบิลนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแชร
9: ์
7: ขอบคุณทุกฝั่งด้วยนะจ๊ะบายบู
4: แชร์ข่าวเช้า
7: เป็นไงเรียบร้อยเข้าเหมือนเดิม
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: ารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กินเนอะ
2: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อย100ความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
4: ครับ
3: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
4: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
3: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีกที
4: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำข
3: อ
5: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
6: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
7: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
3: เออเป็นหนุ่มเ
0: ดือดฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569และสทนชค่า 12-15 มิถุนายนนี้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้11มิถุนายนเวลา7นาฬิกาโดยคาดการฝนสะสม3วันล่วงหน้าช่วงเวลา10ถึง12มิถุนายน2569พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายอำเภอของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะอำเภอบ้านค่ายวังจันทน์ปลวกแดงและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอำเภอมะขามและเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีรวมถึงอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงต้องเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเดือนกุมภาพันธ์2569พร้อมเข้มงวดสกัดสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
13: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยเดินทางถึงท่าเรือจังหวัดพระศรีหนุจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจากการตรวจสอบพบว่าภาพและข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569โดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนส่งน้ำตาลทรายออกจากท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและสำแดงเอกสารว่ามีปลายทางไปยังประเทศที่3แต่ภายหลังตรวจพบว่ามีการลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ในข่ายที่กองทัพเรือติดตามเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าหลังรัฐบาลประกาศกำหนดพื้นที่ชายแดนและน่านน้ำในเขตควบคุมรวมถึงกระทรวงกลาโหมออกประกาศกำหนดประเภทสินค้าควบคุมเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพเรือได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสกัดกั้นทางลำเลียงสินค้าควบคุมทุกช่องทางทั้งทางบกและทางทะเลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นการขนส่งสินค้าควบคุมไปยังกัมพูชาและจะดำเนินมาตรการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกสินค้าต้องห้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคมะเร็งเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
14: คู่มือสุขภาพ
15: สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ 1. เลี่ยงการสูบบุหรี่งดการดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งช่องปาก 2. เลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดอาหารหมักดองเพราะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 3. เลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลมควันปิ้งย่างทอดจนไม่เกลี่ยม 4. เลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิวหรือสารกันเสียเช่นเนื้อสัตว์แปรรูป 5.เลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบโดยเฉพาะเนื้อปลาน้ำจืดเพราะอาจเจอปนพยาธิใบไม้หรือสารพิษจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี 6. เลี่ยงการรับมลพิษฝุ่นควันพิษสารพิษสารเคมีรวมถึงช่วงเวลาที่มีค่า PM 2.5 ในอากาศสูงหากมีความจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและ7. เลี่ยงในการรับแสงแดดหรือแดดจัดโดยตรงโดยไม่ได้รับการป้องกันนานเกินไปเนื่องจากความร้อนสูงและรังสี UV เป็นอันตรายต่อเซลล์อาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโรคภัยต่างๆสามารถบรรเทาและลดการเกิดโรคได้ถ้าเราใส่ใจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: เลิกเสพยาเสพติดเพื่อก้าวสู่ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยความปรารถนาดีจากททบ. FM 94 MHz
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
1: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 15

0: ิดวันมาแบบอันตรายเลยนะครับนี่คือ Dangerous ครับ1งานจาก Gemini นะครับเพลงนี้เข้าชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่15ประจำ EFM Playlist of the Week ของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Kevin มาแล้วครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้านะฮะอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ทักทายกันในเช้าวันพฤหัสที่11มิถุนายนคุณผู้ฟังครับผมเป็นอีก1วันพฤหัสที่ไม่รู้อารมณ์เขาจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเมื่อเช้าสักประมาณตอน6โมง7โมงนะครับก็ดูเหมือนครึ้มๆแต่ว่าตอนนี้แดดตรงอโศกก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นแบบนี้เนาะคุณผู้ฟัง1วันหลากหลายอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้1เพลงหลายอารมณ์เหมือนกันเพิ่งเข้ามาในชาร์ตของเราไม่ใช่เข้ามาในชาร์ตเพิ่งเข้ามาในคลื่นของเรานะครับเพลงนี้ชื่อว่าย่าอุโนเหล่าทองฮะ

0: 2เพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกลิ่นฝนต้น First One ครับรวมไปถึงมีเก่งไม่พอพีวีกฤตแล้วก็เมื่อถูกค้นพบหนึ่งงานจากฟรีแฮนด์ด้วยนะครับผมเมื่อวานคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ดูทีเซอร์หรือยังนะฮะเรากำลังพูดถึงซิทคอมใต้โต๊ะทำงานอยู่คุณผู้ฟังลองนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยบริษัทของคุณบอกว่าไม่ต้องมาทำงานละคนวัย40กว่าๆมันไม่ใช่การตกงานนะคุณผู้ฟังมันคือคำถามนะฮะว่าต่อจากนี้ชีวิตของเราจะต้องเดินยังไงต่อนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีเรื่องราว3หนุ่ม Gen Y นะฮะอยากชวนทุกคนได้ไปติดตามชีวิตของพวกเขานะครับโชติงติงและก็ปลื้มนะฮะ3เพื่อนซี Gen Y ถูกเลย์ออฟพร้อมกันในวัย45ซึ่งแน่นอนแหละไม่มีใครรับเขาทำงานนะครับก็เลยตัดสินใจยืมเงินพี่อ้อยนะฮะมาสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยโลกมันหมุนไปไวเนาะปัญหาต่างๆก็มีไปหมดเลยนะครับคนรุ่นพ่อต้องมาทำงานกับคนรุ่นลูกแล้วก็ประสบการณ์ของเขาต้องมาสู้กับอัลกอริทึมของ AI ชีวิตเจอกับบทใหม่นะครับเริ่มจากห้องทำงานเล็กๆใต้โต๊ะตัวเดิมพบกับเรื่องราววุ่นๆฮาๆแต่ว่าจริงจนเจ็บใจนะครับของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานได้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยมันก็ถูกพัฒนามาเนาะคุณผู้ฟังจากรายการวิทยุสุดยอดนิยมของ EFM 94นะครับใต้โต๊ะทำงานครับก็ขยายจักรวาลความสนุกความฮารวมไปถึงนะครับแน่นอนเราก็ปล่อยซิทคอมออฟฟิศเรื่องใหม่นะครับสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญจากโลกวิทยุสู่จอซีรีส์นะครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน3พี่ๆนะครับพี่เผือกพี่อาร์ตและก็พี่โบจะมาเป็น3หัวใจหลักของซิทคอมเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนดีเจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่อ้อยนะฮะพลิกบทบาทครั้งสำคัญจากดีเจกรีนวีกรีนเวฟเสียงนุ่มๆเนี่ยก็จะมาเป็นเจ้าหนี้สุดโหดล่าสุดเนี่ยเห็นพี่อ้อยพูดคำหยาบในทีเซอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูทีเซอร์ของเราได้ครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับแล้วเดี๋ยววันที่16มิถุนายนนี้ครับวันอังคารนะครับเราจะเริ่มต้นติดตามชีวิตของพี่ๆทั้ง3คนนะครับทางช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มอรรถรสนะครับโหลดแอปวันดีได้เลยนะครับใต้โต๊ะทำงานกับซิทคอมของเขาครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: ถึงแม้จะมีซิทคอมแล้วครับแต่ว่าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรทางวิธีของเราก็ไม่ทิ้งไปไหนคุณผู้ฟังครับทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะพี่เผือกพี่อายพี่โบจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยน้องๆเจนซีเนาะก็มีปัญหาเราก็เลยมีช่วง Jobs Gen Z ขึ้นมานะครับมีปัญหาเรื่องของการหางานเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆนานาสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เจอกันทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีพักเที่ยงนี้ออกไปซื้อชานมไข่มุกหวานน้อยมาจิบทีละนิดก็เติมความสุขให้กับร่างกายได้นะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ EFM64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สมูทโต
10: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโต
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
10: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
9: สมูทโต
6: เจลอโลซัมโมโตตัวจริงผ
10: โลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้อง

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: สายสุดท้ายเมื่อคืนนี้ในพุทธองพุทโธนะครับทำให้เราได้รู้ว่าการอาบน้ำในโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายแบบคุณผู้ฟังครับไปฟังเรื่องคุณบราวน์กันครับคุณบราวน์เนี่ยบอกว่าตัวเองจะมีการอาบน้ำสองแบบด้วยกัน1คือแบบย่อ2คืออาบน้ำแบบใหญ่นะครับซึ่งแบบย่อก็คือจะถูสบู่1รอบแต่ถ้าอาบแบบใหญ่เนี่ยจะถู2รอบนะฮะแล้วก็สระผมอีก 2-3 ครั้งไปถามเพื่อนรอบตัวว่าเอ้ยมีใครอาบน้ำแบบย่อแล้วก็แบบใหญ่แบบชั้นบ้างมั้ยเพื่อนรอบตัวบอกว่าไม่มีนะเธอเนี่ยแปลกมากนะฮะซึ่งคุณบราวน์ก็จะเลยมาตั้งคำถามว่าการอาบน้ำ2แบบแบบคุณบราวน์เนี่ยมันแปลกมั้ยถ้าถามผมว่าไม่แปลกนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อให้มันนะครับถ้าวันไหนเรารู้สึกสกปรกมากๆแน่นอนเราก็อาบน้ำสองรอบได้นะหรือว่าสระผม2รอบได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปตั้งชื่อว่าอันนี้คืออาบน้ำแบบใหญ่อาบน้ำแบบย่อนะครับคุณผู้ฟังอาบน้ำแบบไหนกันบ้างนะฮะลองเข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงไปฟังเรื่องราวคุณบราวน์แล้วก็อีก4เรื่องย้อนหลังกันได้เมื่อคืนนี้ใน YouTube เอทามของเรานะครับพุทธพุทโธครับแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าเจอกัน 3:00 ถึง 5:00 เหมือนเดิมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: BFM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำกันในช่วงนี้นะครับไม่ได้แค่แนะนำเพลงแต่ว่าแนะนำอัลบั้มใหม่ของเขาเลยนะครับสำหรับพี่บิ๊กดีเจราดครับล่าสุดนะครับเปิดโปรเจกต์อัลบั้มเต็มชุดใหม่นะครับ Astronomy หรือว่าที่แปลว่าดาราศาสตร์นะครับซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมด10เพลงแต่ละเพลงเนี่ยเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องราวของดาราศาสตร์ทั้งนั้นเปิดเริ่มต้นมาด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Superstar นะครับผมฟังพร้อมกันครับนี่คือเพลงเปิดอัลบั้มใหม่ของพี่บิ๊กดีเจราดนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Superstar

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon.

0: EFM Playlist of the Week. Chant of the Week. Number
1: one. New season. ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะกรุงเทพมหานครดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ดึงอินฟลูเอนเซอร์สีขาโกหังชวนอุปการะสัตว์จรจัดพร้อมเปิดบริการฝังไมโครชิปฉีดวัคซีนฟรีหวังแก้ปัญหายั่งยืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครนำทีมสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการสัตว์จรจัดตามนโยบายความปลอดภัยในชุมชนพร้อมยกระดับศูนย์พักพิงสัตว์ให้มีมาตรฐานและเป็นมิตรทลายภาพจำเดิมๆของสถานกักกันสัตว์โดยมุ่งดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างครบวงจรทั้งการรักษาพยาบาลทำหมันและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหล่าน้องหมาน้องแมวในการย้ายสู่เข้าบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นโดยสำหรับไฮไลท์พิเศษในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโกหังสุนัขจรจัดที่ได้รับการอุปการะจนกลายมาเป็นสุนัขต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการรับเลี้ยงสัตว์มาร่วมเป็นกระบอกเสียงรณรงค์เรื่องการอุปการะสัตว์จรจัดรวมถึงสะท้อนภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วยการขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปและมีประวัติจำตัวสัตว์เลี้ยงตามระบบของกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังได้ประกาศขยายเวลาการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครออกไปจนถึงเดือนมกราคม70เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมพร้อมทั้งเปิดให้บริการฉีดฝังไมโครชิปเพื่อทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถพาไปรับบริการได้ที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ภารกิจซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกำลังพลทหารช่างและชุดช่างจิตอาสายังคงเร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากภาคประชาชนในพื้นที่ล่าสุดความคืบหน้ากว่า 60% ติดตามกับคุณณัฐชัยดิ่มพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: ภารกิจเสริมความมั่นคงแนวผนังกั้นน้ำริมลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยกองพลพัฒนาที่3ร่วมกับหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3ระดมกำลังกว่า60นายพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวลำน้ำสายผลการปฏิบัติงานล่าสุดในพื้นที่ภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 60.07โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมแนวป้องกันน้ำและใช้เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในหลายจุดสำคัญทั้งบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาพื้นที่อาคารราชพัสดุและแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนนอกจากนี้หน่วยทหารช่างยังได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นลดฝุ่นละอองบนเส้นทางปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ขณะที่ภาคประชาชนและองค์กรภาคสังคมยังคงร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนอาหารให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

กับระเบิดจากทำไทยนะครับรวมไปถึงมีถ้าเกิดหนึ่งงานจากไลคันนะครับเปิดต้นชั่วโมงที่2มาแบบช้าๆสบายๆนะครับตอนนี้ 11:15 ชั่วโมงที่2นี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้อนรับน้องนายและก็น้องน้ำหวานนะฮะจากซีรีส์เรื่อง Chasing Love พี่เองก็ลำบากจากบ้านเชงนะครับเดี๋ยวรอพูดคุยกับน้องตอน 11:30 แต่ว่า15 นาทีตรงนี้อยากฟังเพลงไหนแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

0: บเธอ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: พรุ่งนี้เราเริ่มเปิดทัวร์แรกกันแล้วคุณผู้ฟังครับสำหรับพุทธอพุทธทัวร์รอบนี้นะครับเราจะไปกัน3โรงเรียนด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มต้นกันที่

0: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับและเดี๋ยวจะต่อเนื่องกันสัปดาห์หน้าก็จะไปที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็ไปปิดทัวร์ที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับพรุ่งนี้พี่เบิ้ลไปด้วยนะครับรวมไปถึงมีพี่เซฟแล้วก็แน่นอนครับพี่เผือกพี่ต้นหอมแล้วก็พี่ต้นนะครับพี่ต้นอะไรพี่ต้นนะฮะที่จะยกพลังบวกแล้วก็รอยยิ้มไปหาน้องๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันกับน้องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาขอบคุณที่ร่วมทัวร์กับพวกเรานะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิก1ขออภัยครับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: พุทธทอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีทำงานกล้ามเป็นมัดถามถึงโบนัสอ้าวไม่มี
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเ
2: รอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเ
0: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้านี่มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
4: ลองอย่างนี้ไหมสตางค์เฮียยายสตางค์ไม่ต้อง listen to ยายอะ
2: ว้าว
3: ผ่านผ่าน
2: แค่เฮีย
4: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
3: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
4: ซึ่งหนูก็ไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: อังคารคุณบง X ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมี4เรื่องหลอนๆคุณผู้ฟังครับหลอนทุกเรื่องเลยนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเรากับอังคารคุณบง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเราได้คุณเอกตายแน่นะครับถือว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลมีเดียเลยนะก็สามารถรอติดตามกันได้อังคารหน้า 20:00 ถึง 4:00 กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นที่บัสครับ
4: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
5: EFM DJ Playlist by
3: DJ Carbon ครับ11 โมง 33 ต้อนาทีต้อนรับนายและก็น้ำหวานสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: พูดผิดพูดถูกไปหมดเลยฮะวันนี้ คนมาเต็มห้องเลยสวัสดีนะครับ
6: สวัสดี
3: นายสวัสดีน้ำหวานด้วยนะครับผมทักทายแฟนๆชาว EFM รวมไปถึงแฟนๆที่มารอนายและก็น้ำหวานอยู่ครับ
6: สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ Chasing Love พี่เองก็ลำบากนะคะนายค่ะ
7: น้ำหวานค่ะ
3: เคเบิ้ลค่ะ
7: เ
3: ย้โอเค
6: ขอบคุณ
3: ครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องซีรีส์นะครับชื่อซีรีส์ว่า Chasing Love พี่เองก็ลำบากน
7: ะฮะ
3: ก่อนอื่นอยากให้ทุก2คนเนี่ยเล่าเรื่องราวคร่าวๆของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรและตัวเราเองเนี่ยรับบทเป็นอะไรจ๊ะ
6: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะซีรีส์ก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะ Chasing Love พี่เองก็ลำบาก Chasing คือการไล่ล่าตามหาความรัก
3: okay.
6: ส่วนพี่เองก็ลำบากเป็นฝ่ายที่ลำบากในการวิ่งหนีความรัก
3: oh.
6: ใช่ค่ะ oh. จะมีทั้งฝ่ายวิ่งหนีแล้วก็ฝ่ายวิ่งตาม
3: oh.
6: ส่วนตัวของนายเองเนี่ยค่ะจะรับบทเป็น2ในเรื่องเนี่ยเราจะเป็นคนที่กลัวความรักไม่อยากมีความรักเพราะว่าเราจะมีปมบาดแผลในอดีตทำให้เราไม่อยากมีความรัก
3: คนนี้วิ่งหนี
6: คนนี้วิ่งหนี
3: okay.
6: จนกระทั่งเรามาเจอกับคนนี้คนนี้วิ่งหนีหรือวิ่งตามคะ
7: ส่งมาขนาดนี้ก็ต้องวิ่งตามแล้วค่ะก็น้ำหวานนะคะในเรื่องรับบทเป็นเพียงค่ะตัวละครก็จะเป็นตัวละครที่มีความเป็นลูกคุณหนูเราเป็นหลานในหลานของท่านประธานในบริษัทที่เขาทำงานอยู
3: ่
7: เราก็ใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบซะเลยเป็นแบบวิ่งตามเลยไหนๆก็อยู่ในบริษัทเดียวกันแล้ว
3: ใช่มานี่มาทำงานใกล้ๆเลยมานี่ให้อยู่ใกล้ๆได้ตลอดเวลา
7: ใช่ค่ะแต่ปกติไม่เคยเข้าบริษัทนะคะพอรู้ว่าเขาอยู่ปุ๊บก็คือมาทุกวันเลย
3: โอเคคือเรื่องราวอ่ะเซตติ้งมันเป็นบริษัทถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
3: ทางฝั่งของน้ำหวานเป็นหลานแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร
7: ่ไม่ได้เข้าเลย
3: แต่ว่าพอได้เจอกับนายทำอะไรในบริษัทของน้ำหวาน
6: ในบริษัทเราเป็นนักวิจัยอาหารค่ะของบริษัทใช่ค่ะ
3: แล้วก็เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในบริษัท
6: พนักงานคนหนึ่งในบริษัท
3: แล้วไปจับพัดจับผูไปเจอกับเขาได้ไงอ่ะ
6: มันจะมีวันหนึ่งเป็นงานกีฬาสีของบริษัทอยู่ดีวันนั้นเขาก็มาที่บริษัทก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราได้เจอกันครั้งแรกที่บริษัทโดยที่เราคิดว่าเราจะตอนแรกเราไปมีวันไนท์กันแล้วเราคิดว่าเราคงไม่น่าได้เจอคนนี้แล้วจนกระทั่งมาเจอกันที่งานกีฬาสีที่บริษัท
3: อ๋อโอเคคือถ้าตามตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นอีพีที่3ถูกไหม
6: ที่3แล้วค่ะ
3: 2ตอนแรกเนี่ยก็คือจะเล่าแบ็คกราวด์คร่าวๆมาแล้วว่า2คนนี้เขาเจอกันได้ยังไงแล้วก็เอ้ยเจอกันโดยที่ตอนแรกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครทำหน้าที่การงานอาชีพอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันวนเวียนกลับมาเจอกันที่บริษัทอีกครั้งหนึ่ง
7: เขาถึงเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตไง
3: โอเคพรหมลิขิตเนี่ยฮะ
6: ซึ่งน่าจะพรหมลิขิตของน้องเพียงคนเดียว
3: เขาฝั่งนี้เขาก็อยากตามตื้อตลอดเนาะฝั่งเราก็พยายามจะหนีนะครับซึ่งนอกจากคู่เราแล้วเนี่ยจริงๆก็มี
7: อ
3: ี
7: กสองคู่
3: ถูกไหมครับแต่ว่าสองคู่นี้ก็คือจะเป็นอยู่ในบริษัทของเราเหมือนกัน
7: แต่ละคนก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าเราคงคอนเซปต์ chasing love อยู่แล้วมีฝ่ายวิ่งหนีวิ่งตามก็คือวิ่งหนีวิ่งตามกันทั้ง6คนเลยค่ะ3คู่เลยแต่จะเป็นคนละรสชาติกันก็ต้องไปติดตามในซีรีส
3: ์อ๋อโอเคคือ ันนี้ก็อาจจะฟิลหนึ่งว่าโอเคคนนี้มีปมกลัวความรักอันนี้วิ่งตามแต่วิ่งตามของอีก2คู่ก็จะเป็นอาจจะเป็นการวิ่งตามในความรู้สึกที่มันแตกต่างกัน
7: ใช
3: ่
7: ค่ะ
3: ก็คือก็ต้องติดตามกันทั้งหมดแล้วความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกันทั้ง3
7: เกี่ยวเนื่องกันทั้งสาม
6: ก็จะมีความสัมพันธ์ที่คนนี้รู้จักกับคนนี้คนนี้เป็นบอสคนนี
3: ้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในบริษัทแบบเซตติ้งที่เดียวกันแต่ว่าก็คือแบบว่าคนนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนน
7: ี
3: ้จนสุดท้ายแล้ว3คู่นี้ก็คือเหมือนแบบมีมูชัวเฟน
7: อยู่ในโลกเดียวกันค่ะใช่เลย
3: นะครับแล้ววันแรกที่ซีรีส์ออนไปดูด้วยกันไหม
7: ดูด้วยกัน
6: ดูด้วยกันค่ะเขาเป็นงาน
7: เราม
6: ี
7: งาน
3: first
7: premiere อ๋อ
3: มี first premiere ด้วย
7: ค่ะก็ดูพร้อมแฟนๆคลับทุกคนด้วยก็หนูก็นั่งปิดตาอย่างนี
3: ้ไม่กล้าดู
7: ไม่กล้าดูไม่รู้แฟนคลับปิดตาไหมแต่หนูนั่งอย่างนี้
3: เพราะว่าเมื่อกี้แอบคุยกับน้ำหวานบอกว่านี่คือ
7: ซีรีส์เรื่องแรกค
3: ่
7: ะ
3: แล้วก็เป็นผลงานแรกในวงการบันเทิงไม่เคยมีการถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรมาก่อนก็คือเหมือนแบบเป็นการทำงานครั้งแรกในวงการบันเทิงเลย
7: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้หวานจะเป็นแบบนางแบบซะมากกว่านางแบบภาพนิ่งแล้วก็เพิ่งได้มาเป็นแบบการแสดงเคลื่อนไหวครั้งแรกอะไรอย่าง
3: เ
7: งี้ยค่ะ
3: เคลื่อนไหวได้
7: เคล
3: ื่อ
7: นไหว
3: เมื่อก่อนอยู่อย่าง
7: น
3: ี้ตลอด
7: ตอนนี้เคลื่อนไหวแล้ว
3: โอเคโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรก
7: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยน้ำหวานเนี่ยมีผลงานที่เป็นซีรีส์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่เนี่ยนั่งข้างหลังเนี่ยกำลังดูเราได้ทำงานอันเนี้ยความรู้สึกของเราครั้งแรกเป็นไงบ้าง
7: ก็ตอนที่ดู first EP ครั้งแรกค่ะก็ภูมิใจมากๆแหละผลงานครั้งแรกของเราแต่ว่าก่อนที่จะมีผลงานชิ้นนี้ที่เราภาคภูมิใจออกมาได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ากดดันมากๆเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยการอะไรมาก่อนเลยค่ะไม่เคยเรียนไม่เคยแตะศาสตร์ด้านการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่เขาแบบให้เราไปเวิร์กช็อปให้เราไปเรียนนู่นเรียนนี่ก่อนก็เลยเป็นผลงานที่ภูมิใจอันนึงของหนูเลยในบทเพียงค่ะ
3: ครับผมก็ตอนนี้ผลงานก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแฟนๆสำหรับตัวน้ำหวานได้รับแบบฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมครับ
7: ส่วนใหญ่เขาจะแซวตัวละครหวานที่ชื่อเพียงค่ะว่าแบบวิ่งตามซะจุดมากเลย
3: นี่ไงเห็นไหมในคอมเมนต์ก็มีแบบเรียกพี่เพียงเต็มเลยใช่ไหม
7: น
3: ้
6: องเพ
3: ีย
6: ง
3: นี่ฮะ
6: น
3: ี
6: ่จังหนูอยากฟีดแบ็กเพิ่มด้วยได
3: ้ไหมได้ครับอันเนี้ยกำลังจะถามนายต่อเลย
6: อยากฟีดแบ็กของน้องคือจริงๆน้องเขาเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจบรายการหนูใหญ่พี่ไปดูเลยนะน้องเขาเล่นน่ารักมาก
7: นี่
6: เป็นน้องเพียงที่แบบเข้าปากมาก
3: แล้วน้องเอิร์นน้องเพียงที่เข้าปากคืออะไรทำคือพอถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจะมีข้อสงสัยว่าสองสามารถทนได้ยังไงที่แบบไม่ยอมคือเข้าใจแหละว่าเวลามีคนน่ารักมานั่งจ้องหน้ามีคนน่ารักมาเหมือนเอาใจใส่ดูแลเราทุกอย่างเรามันจะทนได้ยังไงที่จะไม่ใจอ่อนกับอะไรแบบนี้ถูกไหมความลำบากของสองมันก็เพียงก็ลำบากตรงนี้ถูกไหม
6: ก็ลำบาก
3: โอเคพี่ก็ลำบากเหมือนกันถูกไหมฮะ
7: แต่สปอยเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ต้องดูในซีรีส์นะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: เขาจะทนได้ยังไงล่ะ
3: ครับผมกลับมาที่นายบ้างครับนายวันที่ไปดูวันแรกพี่เมียรอบแรกความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างซีรีส์ที่เราถ่ายมาก็เหนื่อยด้วยแหละเห็นในทีเซอร์เห็นในอะไรก็ดูเหมือนมีตากคือมันเหนื่อยแหละเรื่องนี้นะฮะเป็นไงบ้างพอผลงานของเราได้ออนแอร์ไปแล้วความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
6: ของหนูเลยคืออย่างแรกความยากที่สุดคือหนูต้องรับบทเป็นบทแฝดค่ะต้องได้เล่นเป็นบท2และ1
3: อ๋อ
6: ใช่ค่ะซึ่งเป็นความท้าทายอย่างนึงมากสำหรับหนูเพราะว่าคาแรคเตอร์ของ2คนนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเลยแบบนิสัยต่างกันเลยแล้วเราก็ต้องทำกันบ้านมาเยอะมากๆเพื่อที่จะเข้าใจตัวละครค่ะ
3: แล
6: ้วพอวันที่เป็น first EP เนี่ยเราได้เห็นตอนแรกเวลาเราถ่ายเราก็ถ่ายเป็นซีนๆยังไม่เห็นว่าภาพรวมมันจะเป็นยังไง uh-huh. ใช่ไหมคะแต่พอเราไปถึงงาน first EP แล้วเราเห็นเป็นแบบเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราถ่าย uh-huh. ออกมาแล้วมันรู้สึกแบบเราทำได้แล้วนะ uh-huh. คือคำนี้คำ uh-huh. แรกที่ขึ้นมาในหัวแล้วพอหนูได้ดูกับทั้งพ่อแม่ทั้ง uh-huh. คุณครูทั้งพี่ๆทุกคนทั้งพี่แฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราได้ดูพร้อมกันมันเป็นความรู้สึกที่จะเป็นอีกหนึ่งวันที่หนูจะไม่ลืมเลยมันมีความสุขมาก
3: คือเหมือนเป็นแบบความทรงจำที่เราได
6: ้
3: ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จ แล้วก็ทุกคนที่อยู่ข้างๆเราก็เห็นไปพร้อมกัน
6: ใช่
3: ดีเนาะดีเนาะนะครับผมซึ่งแน่นอนพอเรื่องนี้เนี่ยมันชื่อเรื่องว่าพี่เองก็ลำบากการถ่ายทำรวมไปถึงบรรยากาศในกองมันลำบากไหมฮะหรือว่ามันก็สบายๆฟิลลิ่งดีๆคือหรือว่าการถ่ายครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกของน้องน้ำหวานด้วยเหนื่อยไหมหรือว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงช่วงระหว่างการถ่ายทำ
7: ก็จริงๆมันก็สำหรับหวานนะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหวานนะรู้สึกเหนื่อยตอนเดียวคือตอนที่นอนน้อยคือหวานนะเป็นคนปกตินอนเยอะมากวันนึงนอน8ชั่วโมง
3: โอ้โหสุขภาพดีมากเลย
7: สุขภาพดีมาก
3: เป็นเด็กอนามัยมากเลย
7: สี่ทุ่มเริ่มเข้าทิศเตียงละ
3: 6โมงตื่นอย่างเงี้ย
7: ใช่แต่ว่าพอไปออกกองมันอาจจะมีแบบเลิกดึกเลิกเร็วเลิกช้าบ้างมันก็นอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ลำบากแต่ว่าไปกองอ่ะคือหวานสนุกแบบว่าไปครั้งแรกแล้วก็ชอบไปกองมากเลยตอนนี้กองต่อไปมาได้เลยนะคะพร้อมออกกองแล้วค่ะ
3: เคยได้ข่าวว่าบ้านเชงนี่ข้าวกองเขาอร่อยด้วยนะใช่ไหม
7: อร่อยมาก
3: ได้ข่าวมานะข่าวแว่วๆมาบอกว่าใครไปถ่ายบ้านเชงเนี่ย
7: น่าส
3: นใจเหมือนกันสักเรื่องหนึ่งนี่ฮะขอไปรีวิวอาหารกองเชงแต่เขาบอกว่าอาหารกองเชงอร่อยไหมจริงไหมอ
7: ร่อยมากค่ะ
3: อร่อยเนาะ
6: เรื่องนี้อยากเล่ามากค่ะอาหารกองเชงคือน้องน้ำหวานชอบมากคือข้าวกองเขาจะมีให้3มื้อใช่ไหมคะเช้ากลางวันเย็นน้องน้ำหวานกินครบทุกมื้อกินครบไม่พอนะคะกินหมดจานทุกมื้อหมดจานไม่พอขอพี่ด้วยอันนี้กินไหมอันนี้กินไหมขอได้ไหมพี่นาย
7: วัยกำลังโต
3: เหมือนเจริญอาหารนะวัยทำงานวัยกำลังโตมีความสุขกับการทำงานนะฮะอ่ะกลับมาที่พี่นายบ้างครับบรรยากาศภายในกองเป็นยังไงบ้างที่เราได้ถ่ายเรื่องนี
6: ้ก็ตามซีรีส์ตามชื่อเรื่องนะคะมันก็มีความพี่เองก็ลำบากเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความบทอะไรของหนูที่รู้สึกว่าค่อนข้างยากด้วยมันก็จะมีช่วงแรกๆที่เปิดกล้องใหม่ๆเราก็จะกดดันตัวเองนิดนึงแบบเราก็อยากทำออกมาให้ได้ดีใช่ค่ะแต่ว่าดีที่ว่าบรรยากาศในกองพี่ๆทุกคนใจดีมากโดยเฉพาะพี่โบผู้กำกับพี่โบก็จะคอยสอนคอยแบบแนะนำว่าทำอย่างนี้สิลองอย่างนี้ดูไหมและที่สำคัญเลยก็คือมีน้องมีน้องน้ำหวานที่แบบว่าคอยเชียร์อัพกันคอยช่วยให้กำลังใจกันตลอดหนูก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าโอเคเราสนุกเอนจอยกับการไปกอง
3: ครับ
6: ใช่ค่ะ
3: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายอ่ะเราเวิร์กช็อปกันนานไหมอ่ะก่อนที่จะเริ่มอ่ะเพราะแน่นอนพอเราจะต้องมาเล่นด้วยกันอ่ะแน่นอนในเรื่องก็มีฉากวันในแซนด้วยมีเลิฟซีนแล้วก็ต้องใกล้ชิดกันก่อนจะเริ่มถ่ายเราเวิร์กช็อปทำความรู้จักกันนานไหม
7: หนูไม่แน่ใจว่าเราเวิร์กช็อปกันกี่เดือนแต่ว่าจากความรู้สึกก็หลายเดือนเลยค่ะในการเวิร์กช็อปก็คืออย่างหวานก็คือเริ่มเวิร์กช็อปตั้งแต่1เลยอะเริ่มแบบ9ที่1เลยก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันค่ะ
6: ใช่ค่ะแล้วจริงๆเรา2คนคือรู้จักกันมาเกือบจะปีนึงแล้วค่ะก็คือเราก็เหมือนตั้งแต่คุยสำหรับหนูนะตั้งแต่คุยกันครั้งแรกคือรู้สึกว่าถูกคอกับน้องแต่ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาตลอดก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายตัวสบายใจกับคนนี้แล้วพอเรามีเรียนการแสดงด้วยคือเราจะมีเรียนการแสดงก่อนเริ่มเวิร์กช็อปค่ะแล้วพอเราได้เริ่มเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราแบบเราคล่องตัวกับคนนี้รู้สึกสบายตัวสบายใจด้วยใช่ค่ะ
3: ก็เลยทำให้พอเปิดกล้องแล้วการทำงานมันง่ายขึ้น
6: ง่ายขึ้นมาก
3: เหมือนเรารู้จักกันมากขึ้นแล้ว
6: ใช่ค่ะ
3: มีเขินบ้างไหมแบบเลิฟซองเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีแบบหลุดเขินหลุดขำอะไรอย่างงี้มีกันบ้างไหมตอนถ่าย
7: เลิฟซี
3: น
7: เขินทั้งหลุดขำเลยแต่ว่ามันคือมันจะเป็นเรื่องตลกในกองมากกว่าที่เราจะเขินหรือจะขำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอย
3: อ
7: ยากจะเล่าแต่ว่าต้องร
6: อ
7: ทีแปดก่อนนะคะ
6: okay.
7: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
3: แปดเลยเหรอ
7: ใช่ค่ะ
6: จะทีแปดมาอีกรอบได
3: ้
6: ไหมคะ
3: ยินดีฮะยินดีฮะยินดีมาอีกรอบได้เลยนะฮะซึ่งนอกจากคู่เราเมื่อกี้เราก็ขายคู่เราไปแล้วขายให้อีก2คู่หน่อยได้ไหม
7: ได้เลยค่ะ
3: ฝากขายฝากอีก2คู่หน่อย
7: ฝาก
6: พี่นาย
7: พี่นายขายพี่เฟจินี่ให
6: ้ได้จริงๆก็คู่ทั้ง3คู่จะรสชาติต่างกันหมดเลยแต่ว่าคู่เฟกับจินนี่เนี่ยจะมีความสำหรับส่วนตัวหนูรู้สึกว่าจะมีคอนเซปที่สุดเพราะว่าด้วยความตัวละครเปิ้ลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่แล้วเจอกับน้องพลอยที่แบบแสบนิดนึงเป็นตัวแทนชาวบ้านเขาจะแบบสู้คนเขาจะกล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ2คนตัวแม่กับตัวแสบมาเจอกันเนี่ยสนุกค่ะ
3: ไม่มีใครยอมใคร
6: ไม่มีใครยอมใครคือสู้ทั้งคู
3: ่ก็เป็นพี่เองก็ลำบากในเวอร์ชั่นของเขา
6: ในเวอร์ชั่นของเขาเวอร์ชั่นของพลอยและเปิ้ล
3: ครับผม
6: ใช่ค่ะอ
3: ีกคู่นึงเลยฮะ
7: ส่วนอีกคู่นึงเป็นพี่ออมสินกับพี่กิฟค่ะในเรื่องพี่กิฟเนี่ยก็รับบทเป็นพี่มัดหมี่ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของหนูเลย
3: อ๋อนี่ไง
7: อันนี้ CEO ของจริง
3: อ๋ออันนี้คือเป็นใหญ่กว่าเราอีก
7: ใช่เพราะเราไม่ทำงานแต่พี่สาวเขาทำงาน
3: เราเป็น CEO ลมแบบว่ามีชื่ออย่างเด
7: ีย
3: ว
7: มีชื่อเฉยๆ
3: ไม่ทำงานคนนั้นก็เป็น CEO จริงทำงานจริงอีกคู่นึง
7: ส่วนพี่ออมสินนะคะก็รับบทขวัญรินก็เป็นสถาปนิกสาวก็พี่มัดหมี่เนี่ยเขาก็จะมีแผนอะไรของเขาซึ่งทำให้ได้ไปเจอกับพี่ขวัญรินแล้วก็จะไปรักกันวิ่งตามหนีกันยังไงก็ต้องรอดูในซีรีส์แต่ว่าเขาจะเป็นรสชาติที่แตกต่างจากทั้งคู่พี่เฟรจินี่ทั้งคู่พี่นายน้ำหวานเลยตรงที่เขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมมากกว่าก็เป็นอีกรสชาติที่อยากให้ทุกคนไปลองดูกันค่ะ
3: โอเคครับผมสุดท้ายแล้วครับฝากพี่นายแล้วก็พี่น้ำหวานฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อย Chasing Love พี่เองก็ลำบากดูได้ที่ไหนช่องทางไหนกี่โมงบ้างครับ
6: ค่ะก็ฝากซีรีส์ Chasing Love พี่เองก็ลำบากด้วยนะคะดูได้ทางช่องวัน31เวลา 4 ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะ EP 3จะมาแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ
7: แล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัทนะคะได้ในแอปวันดีแล้วก็ Netflix นะคะเวลา 5 ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์เหมือนกันค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะลากันไป
3: ครับผม
7: ก็จะฝากเพลงประกอบซีรีส์นะคะเพลงกลัวความรักไม่เท่ากลัวเสียเธอของพี่กิฟต์ของเราด้วยค่ะ
3: พี่กิฟต์คือออมสินกับพี่กิฟต์ถูกไหมโอเคโอเคก็เป็นคนร้องเพลงประกอบด้วย
7: ใช่ค่ะนักร้องดีว่าประจำกลุ่ม
3: โอเคประจำกลุ่มนะเดี๋ยวแน่นอนแหละพอซีรีส์มันออกมาแบบนี้น่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อมาเรื่อยๆเนาะในระหว่างที่ซีรีส์ออนไปเรื่อยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามจากทางเชงเนาะนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะ Chasing Love พี่เองก็ลำบากแล้วก็ทิ้งท้ายกันอย่างที่น้องน้ำหวานบอกนะครับหนึ่งงานจากน้องกิฟต์นะครับกลัวความรักไม่เท่ากลัวเสียเธอขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลย
7: ขอบคุณนะคะ
3: ครับผมเดี๋ยวแวะมาใหม่นะฮะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึกถึง

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพนันโทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้ามือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุ่งขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจแนะเลี่ยงพนันช่วงบอลโลกชี้โทษหนักทั้งผู้เล่นและเจ้ามือแนะดูให้บันเทิงอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพาวรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกวาดล้างดำเนินคดีและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะมาถึงนี้มีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลและการหลอกลวงของเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมประเภทอื่นเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนัน 1. หยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลจะมีความผิดตามพ.ร.บ.พนันพุทธศักราช 2478 และอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน 2. หลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบผู้เล่นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันพุทธศักราช 2478 มาตรา 12 วรรค 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. สอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดในทุกรูปแบบ 4. จัดการอารมณ์และเวลาในการรับชม 5. ร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสไม่ควรเพิกเฉยหรือส่งต่อลิงก์เหล่านั้นควรแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เกาะลันตาเตือนแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสพิษรุนแรงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
11: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแจ้งว่ายังคงพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสถูกกระแสน้ำและลมพัดมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ชายหาดอื่นๆของเกาะลันตาจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดเหตุด้วยแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษรุนแรงแม้นตัวจะตายแล้วยังสามารถปล่อยพิษได้หากสัมผัสอาจเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีผื่นไหม้หายใจลำบากหรือหมดสติได้ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้ห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดไม่ควรเก็บขึ้นมาถ่ายภาพเล่นหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีควรสวมรองเท้าขณะเดินชายทะเลและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำบริเวณที่มีการแจ้งว่าพบเจอล่าสุดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเกาะปุกกลลิมาและเกาะไงตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2569เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนาการเลียมทองรายงาน
12: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้ว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเงี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรมีหลากหลายประเด็นข่าวสารเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันในช่วงกลางวันวันนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องสภาพอากาศกันด้วยนะคะคุณณัฐาเพราะว่าก็ยังมีฝนตกนะแล้วฝนก็ชอบมาช่วงเราเลิกงาน
2: ใช่ครับ
1: มาครึ้มมาเลยนะคะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็รถติดนะคะสำหรับกรุงเทพก็เป็นเรื่องปกตินะ
2: ใช่คร
1: ับ ก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะใจเย็นๆแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะหลายท่านเนี่ยมือเนี่ยนะคะขาดไม่ได้หรอกมือถือนะคะว่าไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะขาดไม่ได้เลยเพราะทำไมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็สแกนกันนะคะต้องคว้ามือถือมาสแกนสแกนซื้อของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะก็ดิฉันน่ะเคยลืมมือถือไปตลาดเช้าแถวบ้าน
2: ความชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
1: ชีวิตเปลี่ยนค่ะแต่ความเคยชินไงเช้าๆแบบเราก็ออกไปเดินตลาดแบบเหมือนตลาดแบบนัดอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านน่ะเช้าๆอะค่ะก็ไม่ค่อยพกมือถือไปเท่าไหร่อ้าวแต่วันนั้นโอ้โหเห็นคนสแกนแล้วอย่างที่คุณณัฐาบอกชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยเสียดายมากไม่ได้นำมือถือไปนะคะเพราะเกือบทุกร้านเนี่ยเขาก็เข้าโครงการนี้กันก็อ่ะตอนนี้ล่าสุดรัฐบาลเขาก็เตรียมโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าอะไรเรื่องราววันนี้ข่าวสารเราหลากหลายเลยนะคะทั้งเรื่องของทหารเรื่องของทั่วไปเรื่องการบ้านการเมือง
2: ใช่ครับ
1: ก็มีนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวสารทางรัฐบาลกันก่อนดีกว่าไหม
2: ก็เริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างที่คุณมารัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าล่าสุดเนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลเดิมแล้วเขามีการผุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาล่าสุดมีโครงการใหม่อีกแล้วนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง อันนี้คนละโครงการกันนะครับ
1: คนละครึ่งนะ
2: ใช่ครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมีการเปิดเผยเมื่อวันนี้เลยนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกอย่างนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินก็คือภาคประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีพแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะย้ำกันอีกครั้งเลยค่ะชื่อนี้จำให้ดีไทยช่วยไทยแต่ไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสแต่เป็นเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยเขาก็จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 4,000 กว่าล้านบาทเลยนะคะ 4,452 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมสนับสนุนให้กองทุนเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งค่ะก็ความหมายก็คือเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาร่วมรับภาระดอกเบี้ยกับประชาชนด้วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ครัวเรือนทั่วโดยตรงนะคะ
2: ครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับคุณฟังเขาเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนค่าครองชีพที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับประชาชนในระดับชุมชนแล้วก็ชนบทซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับนโยบายของรัฐบาลมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกชุมชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านในฐานะสถาบันทางการเงินของชุมชนให้กับประชาชนครับ
1: ก็ต้องมาช่วยใน
2: ฮะ
1: ประชาชนในที่เป็นรากหญ้า
2: ถูกต้อง
1: นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญนะคะโดยที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยจะเปิดให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองทั่วประเทศยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569โดยหากกองทุนใดเนี่ยจัดส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องก็จะทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มทุนให้โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้รับประโยชน์จากการลดภาระดอกเบี้ยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเราก็มีกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองจำนวนกว่า 79,610 กองทุนนะครับครอบคลุมประชาชนมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศตรงนี้แหละครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับฐานรากนะครับโดยคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มากกว่า8ล้านคนเลยทีเดียวอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเขาครับ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้เอามาประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโครงการของรัฐบาลใช่ไหมไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์จากทาง SMED Bank นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SMED Bank ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกอบการ SME อันนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีเอ๊ะอุดรธานีนี่มี FC ของเราด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ค
2: ุ
1: ณนิ่มหรือเปล่า
2: ฮะก็เดี๋ยวติดตามกัน
1: นะครับอยู่อุดรด้วย
2: หลายท่านเลยที่อยู่ทางแถบอุดรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะฮะ
1: คุณสวัสดิ์ก็อุบลไหมถ้าฉันจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ก็เขาบอกว่าเนี่ยจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะร่วมงานเติมความรู้คู่ทุนฟรีในงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนค่ะก็เพื่อเข้าถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกและเสริมความแกร่งของธุรกิจครบวงจรผ่านแนวทาง3มิติก็ประกอบด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและการยกระดับเพิ่มศักยภาพสู่ความยั่งยืนภายในงานเนี่ยก็ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะเป็นประธานในพิธีเปิดงานก็จะมีในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาที่โรงแรมเซ็นทาราจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับข่าวนี
2: ้ก่อนอีก1อาทิตย์นะครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอุดรนะครับก็เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอย่างที่คุณมาณัฐมนได้เรียนไปที่โรงแรมเซ็นทราจังหวัดอุดรธานี
1: ก็เป็นเรื่องของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะ
2: อุดรธานีก็เป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใหญ่ค่ะ
2: นะแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่ทหารใหม่กันบ้างไหมคุณมานัทมนต์คุณรู้ปัง
1: ค่ะเราต้องนำเสนอทุกวันนะ เพราะว่าน้องฝึกทุกวันเลย
2: เอาแฟนคลับ ถามถึงนะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามดูพ่อแม่ผู้ปกครองบรรดาครอบครัวก็อยากจะติดตามเรื่องของพัฒนาการของน้องๆนี่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพบกเห็นแล้วว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ช่วงนี้นะ
2: คร
1: ับขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงของสัปดาห์ที่6แล้วเนี่ยนะครับถูกต้องครับก็เริ่มภารกิจการเดินทางไกลกันมาบ้างแล้วในหลากหลายหน่วยที่เราได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะทางด้านของพลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31อันนี้ท่านเข้าตรวจเยี่ยมติดตามแล้วก็ประเมินมาตรการด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่างการฝึกเดินทางไกลแล้วก็การดำรงชีพในป่าการพักแรมภาคสนามนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารใหม่มุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายเรื่องของความอดทนเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับรวมถึงเรื่องของความสามัคคีกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ทักษะต่างๆเนี่ยควบคู่กันไปทั้งหมดนะครับรวมถึงทักษะการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง พื่อเตรียมความพร้อมให้กำลังพลสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเขาใช้พื้นที่การฝึกก็คือที่บริเวณค่ายจิรประวัตินะครับต
1: ั้
2: งอยู่ที่มณฑลทหารบกที่31จังหวัดนครสวรรค์ครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของพันเอกสมัยขำพันธ์ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติก็มอบหมายให้แผนกส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินะคะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่แพทย์ก็ต้องมาช่วยกันดูด้วยนะคะเฝ
2: ้
1: าติดตามดูแลสุขภาพของน้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิดตลอดห่วงการฝึกของน้องๆค่ะตามมาตรฐานการดูแลกำลังพลของกรมแพทย์ทหารบกโดยเน้นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยสำคัญที่สุดก็คือจากความร้อนแม่มันร้อนจริงๆนะขนาดเราอยู่ในร่มอยู่ในอาคารเรายังร้อนขนาดนี
2: ้
1: น้องๆอยู่กลางแดดนะจะขนาดไหนนะคะการประเมินความพร้อมของร่างกายก็มีส่วนการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพการจัดเตรียมเวชภัณฑ์แล้วก็การเตรียมความพร้อมด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้กำลังพลน้องๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมแล้วก็สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างปลอดภัยสูงสุดค่ะ
2: ครับก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนนะครับ อย่างที่บอกไปว่าอากาศเนี่ยบางทีเนี่ยแดดไม่ได้แรงนะคุณมาธนมนแต่ว่าฝนมันจะตกเนี่ยมันร้อนอบอ้าวนะครับก็ในส่วนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้บังคับบัญชาท่านก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะ
1: สังเกตได้เหมือนกันนะถ้าแบบว่าร้อนมากๆแต่ทำไมเหงื่อไม่ออกหน
2: ้
1: าแดงเนี่ยให้ระวังไว้เลยว่าอาจจะเป็น
2: ระวังนะเรื่องฮีทสโตรกนะเขาบอกว่าอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแต่ว่าเหงื่อไม่ออกก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันไม่ได้ระบายความร้อนออกมาเนี่ยตรงนี้ต้องระวังแล้วนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ไม่เพียงแต่น้องทหารใหม่เรายังฝากไปถึงในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยมันสังเกตอาการตัวเองนะครับในช่วงนี้แล้วก็หลายคนอากาศเปลี่ยนในช่วงนี้ก็เป็นไข้เป็นไม่สบายกันเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: สบายเนื้อสบายตัว
2: ถูกต้องครับกลับมาที่ในส่วนของมณฑลทหารบกที่31เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกขออภัยนะครับท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31นะครับท่านก็ได้กำชับหน่วยฝึกแล้วก็ครูฝึกทหารใหม่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดที่สำคัญเนี่ยท่านโฟกัสไปที่เรื่องของน้ำน
1: ้
2: ำนี่ก็คือน้ำดื่มนะฮะต้องให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการสังเกตอาการที่ผิดปกติจากสภาพอากาศแล้วก็ความเหนื่อยล้าระหว่างการฝึกเนี่ยอันนี้ให้สังเกตการดูอย่างครบถ้วนใกล้ชิดถ้าสมมติว่าใครติดตามดูทางเพจ Army Radio เนี่ยขณะที่น้องเขาฝึกนี่เห็นไหมก
1: ็
2: จะม
1: ี
2: ในส
1: ่
2: วนของพ
1: ี
2: ่พยาบาลนะครับชุดทีมแพทย์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดเลยนะครับก็คือคอยดูแลไม่ห่างเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดปกติขึ้นในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยทีมพยาบาลเข้าดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันทีเลยนะครับซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนหลักทางด้านของการแพทย์แล้วก็การส่งเสริมสุขภาพตลอดทั้งการฝึกในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะน้องทหารใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีครูฝึกเนี่ยสามารถกำกับดูแลกำลังพลได้อย่างเหมาะสมพื้นที่พักแรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล
2: ้
1: วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกำลังพลส่งผลให้การฝึกเดินทางไกลการดำรงชีพในป่าแล้วก็การพักแรมภาคสนามเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกนะคะโดยมีโรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินี่แหละให้การสนับสนุนด้านการแพทย์การเฝ้าระวังโรคแล้วก็การดูแลสุขภาพกำลังพลอย่างใกล้ชิดตลอดภารกิจค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับหน่วยแพทย์นี้นะคะ
2: ถูกต้องครับก็ดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงป่าไปแล้วเรื่องของการดำรงชีพในป่าเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงในภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาอธิปไตยการดำเนินการต่างๆที่เขาไปดูในเรื่องของการที่มันจะมีจุดลักลอบอะไรไหมอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ป่า
1: พูดถึงป่าก็น่ากลัวนะมันก็รกอ่ะสัตว์ป่าก็เยอะ
2: สัตว์ป่าสัตว์มีพิษเนี่ยนะหลายคนก็กลัวนะคุณมาถ้าเรื่องของสัตว์มีพิษอย่าว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่าเลยเราท่านเองเนี่ยพ
1: ี่
2: น
1: ้
2: องประชาชนที่อยู่ตามบ้านบางทีงูเหี้ยวเขี้ยวขอแมงป่องตะขาบเนี่ยฮะก็กลัวเหมือนกันนะ
1: แล้วรกเหมือนป่าหรือเปล่าที่บ้านไม่นะ
2: ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะสัตว์มีพิษก็มาได้แต่พูดถึงเรื่องของการดำรงชีพในป่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีการฝึกทักษะที่เขาเรียกว่าเป็นการ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษให้กับน้องๆทหารใหม่ด้วยซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเนี่ยนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1อันนี้เรากลับไปในพื้นที่ภาคกลางแล้วนะครับไปในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะฮะกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29นะครับก็มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับการดำรงชีพในป่าทหารนี่สนุกมากนะน้องทหารใหม่ก็จะได้เห็นได้เรียนรู้อันนี้น่าจะเป็น
1: งู
2: นะน่าจะเป็นงูที่ทางด้านของเอาหมวกแดงนี่น่าจะเป็นทหารรบพิเศษเขาก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพในป่านะครับเรื่องของการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการเอาตัวรอดเจอลักษณะแบบนี้เจองูแบบนี้เจอสัตว์แบบนี้ต้องเอาตัวรอดอย่างไรเนี่ยนะก็ให้น้องๆเนี่ยมีองค์ความรู้สามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ไม่ต้องในป่าหรอกบางทีเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนต่างๆเจอสัตว์มีพิษอย่างเจองูเนี่ยต้องทำอย่างไรน้องก็จะมีองค์ความรู้ตรงนี้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมั่นคงนะครับดำเนินการได้อย่างปลอดภัยก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่9ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับน้องๆทหารใหม่ครับ
1: ฝึกทหารนี่ได้ความรู้ในหลายๆด้านจริงๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ดีจังเลยเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามกันต่อสำหรับน้องทหารใหม่นะคะเอาช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดถึงสภาพอากาศฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนกันสักหน่อยดีกว่าฝนตกที่หน้าต่างเสกโลโซค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: ฝนตกที่หน้าต่างแต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้เป็นฝนที่หนักอะไรนะ ฟังจากเพลงแล้วก็ถ้าได้ดูมิวสิกวิดีโอก็ไม่น่าจะค่ะแบบพอเคลิ้มๆนะคะแต่ว่าที่นี่แหละที่กระบี่พังงาตรัง
1: อันนี้ไม่ปล่อยนะ
0: ไม่ปล่อยนะหนักเลยค่ะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเลยค่ะก็วันนี้นะคะทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดกระบี่พังงาตรังนะคะมีการสั่งเข้มสำนักงานปภก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคะของจังหวัดแล้วก็ในศูนย์เขตติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้วันที่10มิถุนายนเนี่ยได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งนะคะไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่างๆเลยก็มีพื้นที่ดังนี้นะคะ
1: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกตำบลอ่าวลึกใต้นะครับอันนี้คืออำเภออ่าวลึกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปลายพญาก็มีที่ตำบลปลายพญาตำบลคีรีวงศ์นะครับมีที่ในส่วนของอำเภอเมืองบางส่วนก็มีด้วยนี่นะฮะทางด้านของหน่วยงานในพื้นที่อย่างสำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขามีการดำเนินการระบายน้ำแล้วก็มีการนำพี่น้องประชาชนมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล1แล้วก็มัสยิดบ้านตลาดเก่าซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกระบี่ใหญ่เนี่ยนะฮะปัจจุบันนะครับที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นในส่วนของฝนตกหนักน้ำมันจะมาเร็วอะนะครับมาเร็วปุ๊บมันก็จะไปเร็วแต่คราวนี้มันก็จะทิ้งร่องรอยในเรื่องของที่มันพัดพาดินโคลนมาด้วยเนี่ยนะฮะถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยจะได้เห็นภาพในส่วนของหน่วยทหารที่ก็เข้าให้การช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็สำหรับหน่วยทหารนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันใช่ไหมคะต่อในส่วนของกรมทหารราบที่15นี้มาดูที่จังหวัดพังงาก่อนเกิดฝนตกหนักค่ะก็ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลท้ายช้างตำบลถ้ำน้ำผุดแล้วก็อำเภอเมืองนะคะตำบลถ้ำตำบลกระโสมอำเภอกระกวดทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นแหละบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบ103ครัวเรือนหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็สำนักงานปภ.จังหวัดพังงาเนี่ยก็ได้ช่วยกันระบายน้ำแล้วก็อพยพประชาชนไปที่ศูนย์พักพิงเหมือนกันอันนี้เขาจัดที่ศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดนะคะปัจจุบันสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่จังหวัดตรังนะครับเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันที่ตำบลบ่อวินอำเภอสิเกานะครับทำให้น้ำเนี่ยมันท่วมขังผิวการจราจรถนนสายตรังสิเการถเล็กนะครับไม่สามารถที่จะผ่านไปได้อันนี้ขณะที่เกิดเหตุนะครับปัจจุบันในสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วปภ.นะครับก็ได้มีการประสานกับหน่วยราชการในพื้นที่ก็เร่งดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือมีการติดตามมีการวิเคราะห์การประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในพื้นที่นะครับหากคาดการนะครับว่าในส่วนของการประเมินแล้วเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ให้มีการแจ้งเตือนนะครับผ่านเซลล์บอสคาร์ดนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทันทีจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็นำพาพี่น้องประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
0: ค่ะส่วนศูนย์ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะก็ให้พร้อมนำกำลังพลแล้วก็เครื่องกลจากกลนะน่าจะเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดเลยนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี่สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะทางไลน์ปพ.จุดรับแจ้งเหตุ1784ค่ะก็เพิ่มเพื่อนในไลน์อ๋อนี่อันนี้ไลน์นี้นะคะ @1784ddpm ค่ะอีกครั้งนะคะ @1784DDPM ค่ะหรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยก็ได้1784นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณสมโพจน์นะครับเอาคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ให้คุณผู้ฟังเห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเข้ามาน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่ามันจะทิ้งในเรื่องของคราบโคลนแล้วก็สิ่งต่างๆที่มากับน้ำไว้เนี่ยนะครับก็ทำให้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณ ณภัยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15นะครับได้มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ทันทีหลังจากระดับน้ำได้มีการลดลงนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นการเร่งด่วนส่วนใหญ่ก็คือการทำความสะอาดคราบดินโคลนเนี่ยนะครับ
0: ค่ะโอ้เห็นกวาดใหญ่เลยน
1: ะ
0: โดยเมื่อวันที่10เมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณสัก20:30 น. 2ทุ่มหน่วยเนี่ยก็ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้นะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำก็กลับมาสู่ภาวะปกติได้ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยทหารในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้คลิปเนี่ยถ้าเห็นก็จะนอกเหนือจากในส่วนของกองพันทหารราบที่15แล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีในส่วนของกองทัพเรือนะครับเข้าร่วมกันด้วยในการขอบคุณในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งต่อมานะครับวันที่11มิถุนายนก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นในช่วงของผ่านเที่ยงคืนมา30นาทีเองเนี่ยนะฮะหน่วยก็ได้มีการจัดกำลังพล15นายพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันนะครับเข้าดำเนินการช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่6ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเฉียบพลันด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: จากเวลาแล้วนะคะไม่ได้พักกันเลย
1: ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน
0: ใช่ค่ะก็รอไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์น้ำในภาพรวมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยก็ยังคงติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะสบายใจได้นะคะ
1: ก็สบายใจกันนะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสถานการณ์ในนะครับเอามาดูกันที่ฝากฝั่งของกรมอุตุกันบ้างว่าอย่างไร
0: เป็นยังไ
1: งบ้างคะเนี่ยนะฮะวันนี้11มิถุนายนนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับขณะที่วันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งอยู่นะครับโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเนี่ยนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีคลื่นลมที่สูงอยู่โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ค่ะก็สำหรับประชาชนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะทางตะวันตกของภาคเหนือค่ะในวันนี้11แล้วก็14-15มิถุนายนเนี่ยส่วนในด้านของตะวันตกของภาคกลางช่วง13-15มิถุนายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเวลานั้นด้วยนะคะ
1: ครับก็สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปกันที่ในส่วนของภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็มีการสั่งการนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับมือกับเรื่องของอุทกภัยจากฝนที่มันตกหนักในขณะนี้นะครับเน้นย้ำว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนทุกสถานการณ์แม้ว่าภารกิจหลักของกองทัพภาคที่2คือการพิทักษ์รักษาอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติแต่ว่าในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันแล้วกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคเนี่ยเรามีความพร้อมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆก็เต็มที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับ
0: ค่ะโดยพลโทวิรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็สั่งการในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่9นะคะที่ผ่านมาณกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ก็มีการให้หน่วยทหารทุกระดับพร้อมด้วยกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะเครื่องมือกู้ภัยต่างๆแล้วก็มีการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณของหน่วยเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีการจัดชุดนะคะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ครับก็ที่สำคัญเนี่ยท่านก็ยังมีการกำชับไปยังหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ก็คือขอให้ประสานงานกับทางด้านของส่วนราชการจังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้มีการจัดผู้ประสานร่วมในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ด้วยครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เต็มที่นะครับ
0: เต็มที่ค่ะท่านก็กล่าวว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงป้องกันประเทศเท่านั้นจากภัยคุกคามความมั่นคงนะแต่ยังมีบทบาทเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ เกิดสถานการณ์วิกฤตนะคะภัยพิบัติต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มันก็สะท้อนนะครับว่าในส่วนของความมุ่งมั่นของหน่วยทหารก็คือในพื้นที่กองทัพภาคที่2เนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นหากเกิดภัยอุทกภัยต่างๆหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็พร้อมดำเนินการได้อย่างทันท่วงที24ชั่วโมงครับ
0: ทีนี้มาดูในส่วนของผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะคะ
1: ใน
0: เวลานิดนึงก็ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะก็มีข่าวดีค่ะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางถ้าเจาะเลือดนะต่อไปนี้สามารถเจาะนอกโรงพยาบาลได้แล้ว ค่ะโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะคะก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกองกรมบัญชีกลางนะคะสามารถเข้าไปบริการเจาะเลือดได้นอกสถานที่เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนขั้นตอนก็มีหลายขั้นตอนอยู่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณ
1: ครับหลักๆ ก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1คือการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบเจาะเลือดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็มีการเปิดสิทธิ์นะฮะต่อมาคือการดำเนินการเจาะเลือดตามรายการที่แพทย์ได้มีการสั่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสอบความเรียบร้อยของเสร็จหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือผลเลือดเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่ระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลได้อัตโนมัติอันนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
0: สำหรับหน่วยที่ให้บริการนะบอกนิดนึงแล้วกันนะคะมีทั้งในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยมีหน่วยตรวจโรคแล้วก็มีกองทัพภาคที่1มณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเอาใกล้ตรงไหนก็ไปนะคะกรมยุทธศึกษาทหารบกกองพันทหารม้าที่4กรมการทหารสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกบางเขนกองพันทหารช่างที่1บางเขนแล้วก็กรมพลาธิการทหารบกค่ะก็เริ่มเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะ7นาฬิกาใช่ไหมคะ
1: เป็นต้นไปครับอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อย
0: จริงๆมีข่าวสารดีๆมาฝากเยอะเลย
1: คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR และศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนคดีช่อโกงเจ้อ้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคดีช่อโกงมาดามอ้อยหลอกลงทุนหวยออนไลน์และพรบคอมพิวเตอร์รวม5ปี12เดือนและชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย รองโฆษกรัฐบาลแจงปมไทยพาสปอร์ตสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมายชี้ถึงเวลาบริหารสัญญาไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเรื่อง TOR รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport โดยระบุว่ายังสามารถทบทวนหรือปรับ TOR ได้ว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความเคารพแต่ในบางประเด็นอาจจะสะท้อนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของโครงการและกระบวนการบริหารสัญญาภาครัฐซึ่งโครงการไทย AI Passport ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยตั้งแต่7เมษายน69และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนดังนั้นประเด็นที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการทำ TOR หรือกลับไปแก้ TOR อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเมื่อสัญญามีผลผูกพันแล้วสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำคือบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ย้อนหลังไปถกเรื่องของ TOR ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลยึดถือความชัดเจนคือการแก้สัญญาไม่ได้แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมได้หากผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันและประโยชน์ที่รัฐจะต้องได้รับไม่ลดลงซึ่งแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะตรงกันข้ามกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปทำให้คู่สัญญาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถทำได้และเงื่อนไขสำคัญคือประโยชน์ที่ประชาชนและรัฐจะได้รับต้องไม่ลดลงจะเพิ่มขึ้นได้แต่ลดลงไม่ได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาอาเดมชาวอุยกูมือวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์หลังใช้เวลาพิจารณาคดีกว่า11ปีด้านทนายความยืนยันลูกความบริสุทธิ์ชี้หลักฐานการเดินทางและรูปร่างไม่ตรงกับผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดอ่านคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เหตุเกิดเมื่อปี2558มีผู้เสียชีวิต20รายเป็นชาวต่างชาติ14รายและคนไทย6รายบาดเจ็บกว่า100คนหลังที่พิพากษาคดียาวนานเกือบ11ปีมีพยานหลักฐานที่เป็นโจทย์มากกว่า400ปากฝ่ายจำเลย45ปากและเอกสารสำนวนกว่า 10,000 หน้าก่อนฟังคำพิพากษานายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักซึ่งเป็นชาวอุยกูระบุว่าพยานหลักฐานชี้ชัดว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดโดยข้อมูลการเดินทางแสดงว่าเข้าประเทศไทยหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์อีกทั้งรูปร่างยังแตกต่างจากบุคคลที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ประเด็นการพบวัตถุระเบิดภายในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกนั้นนายอเดมพักอยู่คนละห้องกับจุดที่พบของกลางและไม่สามารถเข้าถึงห้องดังกล่าวได้เนื่องจากมีการล็อกด้วยสายยูอย่างแน่นหนาโดยนายอาเดมไม่เคยรับสารภาพทั้งนี้ในฐานะทนายความยังเชื่อมั่นจากพยานหลักฐานตลอดระยะเวลากว่า11ปีว่าลูกความยังบริสุทธิ์และจะนำไปสู่ความยุติธรรมในที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 3

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan สวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมงกับ12นาทีทักทายกันในวันพฤหัสบดีวันนี้ฟ้าสวยฟ้าแบบฟ้าจั๊วมากฟ้าสว่างมากก็เลยเริ่มต้นเพลย์ลิสต์วันนี้อยากให้ทุกคนเงยหน้ามองฟ้าโอมจงเงย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ตอนนี้เนี่ยมันมีหลายศัพท์มากเลยนะที่เกิดใหม่ขึ้นในแต่ละวี่แต่ละวันนะให้เราได้มาอัปเดตกันนะคะอย่างตอนนี้ศัพท์อันนึงที่ได้ยินบ่อยมากก็คือปรุงจืดปรุงจืดก็คือเป็นสไตล์การแต่งหน้าเป็นฟิลแบบถ้าพูดง่ายๆคือแต่งหน้าเบาๆแต่งแล้วดูซอฟๆแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าปรุงจืดนะก็เป็นเทรนด์การแต่งหน้าในช่วงนี้นะคะแล้วก็คำว่าปรุงจืดเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นท็อปิกในพุทโธเมื่อคืนนี้ด้วย
2: พุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ก็มีการให้โหวตกันนะคะว่าถ้าคุณแต่งหน้าตามเทรนด์ปรุงจืดเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมก็มีให้เลือกช้อยระหว่างรอดแน่นอนเพราะว่าฉันได้ทุกลุคอยู่แล้วหรือว่าไม่รอดเลยเพราะว่าแต่งแล้วดูป่วยมากด้วยความที่มวลรวมของการแต่งหน้าเทรนด์ปรุงจืดเนี่ยมันก็จะดูเบาๆซอฟๆสีลิปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชมพูตะโกนส้มตะโกนหรือสีแดงนี่คือไม่เห็นในลุคเทรนด์ปรุงจืดเลยก็จะต้องเป็นฟีลแบบนูดๆนะก็มีการถามชาวพุทโธไปนะคะแล้วก็นอกจากคำว่าปรุงจืดยังมีคำว่าเติมเดี๋ยวนี้มันก็จะมีคำว่าเติมหมายถึงสมมุติว่าเราชื่นชมหรือชื่นชอบใครสักคนนึงอะอย่างแนนเนี่ยชอบน้องซัมเมอร์ชอบน้องเกลอย่างเงี้ยก็จะมีคำว่าแบบเดี๋ยวไปเติมซัมเมอร์ไปเติมเกลก็คืออะว่างๆก็เปิดดูคลิปน้องเขาแล้วก็อะไรแบบเนี้ยมันก็คือการเติมแต่ว่าถ้าการเติมเนี่ยมันเอาไปใช้กับแฟนเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนเรื่องราวของคุณจอยที่เคยบอกเลิกแฟนเก่าด้วยเหตุผลที่เพื่อนเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงของแฟนเก่าเนี่ยเขาทำตัวสนิทสนมมากแล้วก็หลายครั้งพูดจาไม่ให้เกียรติอย่างเช่นอยากมาเติมแฟนคุณจอยจังเลยไม่ได้เติมนานอยากเติมพอมันเป็นในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตีความกันนะบางคนอาจจะไม่ถือสากับคำว่ามาขอเติมแฟนเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าบางคนก็บอกไม่ได้นะคำว่าเติมเนี่ยคือถ้ามันตีความดีๆเนี่ยมันคือแบบอยากเจออยากสัมผัสอยากใกล้ชิดมันก็ไม่เหมาะที่จะไปพูดกับแฟนคนอื่นอ่ะก็เป็นประเด็นที่คุยกันเมื่อคืนนี้สำหรับสายของคุณจอยนะคะนี่คือพูดทอพูดโทเมื่อคืนนี้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
4: คานิวาคานิวาโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
1: ีสมาชิกแก๊งบ่ายโมงเปิดกล้องมาดูแนแล้วก็แซวมาว่าแล้ววันนี้ดีเจแนเนี่ยก็คือปรุงจืดสนิทหรือว่าปรุงคลีนวันนี้เหรอคะวันนี้เป็นในลักษณะของการปรุงไม่ทันนะคะเพราะว่าตื่นสาย
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลาแม้จะยุ่งแค่ไหนร่างกายก็ยังต้องการพลังงานเสมอนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
3: กินนอกสปูน
4: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแสบ
5: ว
4: ัน
5: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: นอกจากใต้โต๊ะทำงานที่เจอกันทุกวันจันทร์แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมันมีซิทคอมใช่ไหมที่ปล่อยออกมาเฉลยออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเหมือนประกาศพ้นสภาพพนักงานแล้วก็มีรูปพี่เผือกพี่โบพี่อาร์ตหรือว่าจะเป็นดีเจพี่อ้อยที่ออกมาประกาศกลาง IG ทวงหนี้ทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะคะเรื่องราวของ3หนุ่ม Gen Y ที่โดนให้ออกจากงานในวัย40กว่าซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะเจออาจจะรีเลทได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยก็คือหลังจากโดนเลย์ออฟแล้วก็ไม่ได้มีใครเข้ารับทำงานก็เลยตัดสินใจยืมเงินพี่อ้อยมาสร้างบริษัทของตัวเองแต่ว่าพอต้องทำอะไรของตัวเองในวัยนี้เนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วก็แน่นอนต้องเจอกับบททดสอบอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องวุ่นๆก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนำแสดงโดยอย่างพี่บอกนะคะพี่โบพี่เผือกพี่อาร์แล้วก็พี่อ้อยนะคะที่จะพลิกบทบาทครั้งสำคัญจาก DJ Green Wave นะสายอบอุ่นมาเป็นเจ้าหนี้คนสำคัญในการผจญภัยครั้งนี้นะคะก็ปักหมุดเอาไว้ได้เลยทุกคืนวันอังคารรอดูนะคะเริ่มตอนแรกวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ทางช่องวัน31 3:30 แต่ว่าถ้าอยากดูกันแบบเต็มๆได้อรรถรสแบบแน่นๆก็แอปวันดีเวลา 4:00 ตรงนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปวันดีรอไว้ได้เลยส่วนใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยนะคะก็ยังคงมีอยู่ก็จะมีช่วงที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นช่วงจ็อบเจนซีที่เชิญน้องๆ Gen Z เข้ามาเป็นตัวแทนถามคำถามโดยที่มีพี่มาตูม Senior Marketing Manager เนี่ยมาเป็นคนตอบคำถามคาใจให้มาช่วยคลายความกังวลให้นะคะหรือว่าจะเป็นช่วงใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งในช่วงนี้ก็ยังคงมีอยู่ให้ได้ดูเช่นเคยนะคะใต้โต๊ะทำงานขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะนิวเวลีที่จะมาแนะนำกันในวันนี้เป็นงานของหนุ่มๆคอนบอยนั่นเองที่ก็เดินทางมาบนเส้นทางดนตรีมา6ปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาเปิดตัวภายใต้บ้านหลังใหม่อย่างบล็อกมิวสิกมาพร้อมกับซิงเกิลของโมเมนต์การเจอใครสักคนที่ใช่แบบที่ไม่ทันตั้งตัวเพลงนี้ก็จะมีกลิ่นอายความเพลย์ฟูลแล้วก็ติดหูในแบบฉบับของวงนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีชื่อแบบอันนี้น่าจะเป็นศัพท์ของเจนก่อนๆหน้านี้นะคือระบุไม่ได้ว่าจะเป็นเจน Y จะเป็นบูมเมอร์หรืออะไรแต่ว่าชื่อเพลงนี้นะคะชื่อว่าเจ๋งเป้งงานใหม่จากคอนบอยค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิด
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
1: เร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิด
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Climber
5: Number 8
6: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี featuring Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026รูป3ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ BeQuick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ BeQuick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ BeQuick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมกับขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: ตำรวจนครบาลเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026รับมือการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงภายใต้มาตรการ3ตัดได้แก่ตัดการเงินตัดเว็บไซต์และตัดวงจรการพนันพร้อมกันนี้ตำรวจนครบาลยังได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่หลังสืบสวนพบมีการโฆษณาชักชวนเล่นพนันหลายรูปแบบทั้งพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าและรูเล็ตโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาทและใช้บัญชีม้าจำนวนมากในการอำพรางธุรกรรมทางการเงินผลการปฏิบัติศาลอนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30รายในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ชักชวนเล่นพนันรวมถึงสมคบและร่วมกันฟอกเงินขณะนี้สามารถจับกุมได้แล้ว19รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลือโดยตำรวจเตรียมขยายผลจากบัญชีม้าและเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อติดตามผู้รับผลประโยชน์และตัวการสำคัญมาดำเนินคดีพร้อมยึดทรัพย์ตามกฎหมายขณะเดียวกันได้ฝากเตือนประชาชนและเยาวชนหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์รวมถึงเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์และถูกกฎหมายตุลพีประพฤติดีรายงาน
6: สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศเมื่อเวลา 13:21 มีการปรับเปลี่ยนแล้ว27ครั้งโดยปรับลดลงสุทธิ 1,250 บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,600 บาทขายออกบาทละ 63,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,322 บาท76สตางค์และขายออกบาทละ 64,600 บาทกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมยืนยันไทยมีปริมาณน้ำมันดิบในระบบสำรองเพียงพอและสูงกว่าสถานการณ์ปกติประมาณ10วันหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงส่อแววยืดเยื้อคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: หลังรุ่งนภาจันทูเกียรติรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงผันผวนและส่อแววยืดเยื้อส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานทางกลุ่มยืนยันโรงกลั่นยังรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยได้มีการประเมินสถานการณ์ในการจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าและการรักษาการผลิตได้ตามแผนตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคอาทิแอฟริกาตะวันตกและสหรัฐส่งผลทำให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบในตะวันออกกลางลดลงจากปกติ 60% ในภาวะปกติเหลือประมาณ 30% ซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งนี้ปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันในระบบสูงกว่าระดับปกติก่อนเกิดสงครามประมาณ10วันซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประเทศไทยว่ายังคงมีพลังงานเพียงพอรองรับความต้องการในการใช้งานและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan Woo!
6: บ่าย 2:09 นาทีอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับ DJ Nan นะคะตอนนี้ออกมองออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าแดดมันเริ่มจะเบาๆลงแล้วแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้แน่นอนว่าในแก๊งบ่ายโมงของเราเนี่ยเขาก็มักจะชื่นชอบเพลงเร็วเป็นพิเศษเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดเพลงช้าทีไรเนี่ยเขาง่วงเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่านะคะบ่ายนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan. EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คือพระรหัสที่แล้วเนี่ยดูคู่หนึ่งแล้วรู้สึกมันไม่จุใจก็เลยจัดมาอีกคู่หนึ่งจากซีรีส์เรื่องเดียวกันนั่นก็คือซีรีส์พบเธอนั่นเองนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกับน้องลาเต้แล้วก็น้องคิมนั่นเองหลังจากที่วันพระรหัสที่แล้วเราได้คุยกับเน็ตเจเจกันไปแล้วนะเดี๋ยวมารอฟังนะว่าแฟนฟิกของใครที่จะได้ถูกรับเลือกมาอ่านในรายการ5เรื่องนะคะแล้วก็มีกิฟต์อะเวย์เล็กๆน้อยๆจากรายการส่งให้กลับไปแทนคำขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
3: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คืนนี้นะน้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิตบดินทร์เดชานะคะรีบนอนแต่หัวค่ำนะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยอะไรหนักอกหนักใจที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวไประบายเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าพูทัวพรุ่งนี้จะไปกันที่โรงเรียนนี้แหละพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลยกสู่สเตจนะคะไปรับฟังเรื่องราวของน้องๆมัธยมแบบไม่ตัดสินไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นะคะพรุ่งนี้เจอกับพี่ๆเขาได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธท็อปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีหยิบหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเพราะการอ่านช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตได้นะ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องไหม
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
1: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ิดเพลงนี้ให้คนฝั่งทนคนที่ทนเก่งทนได้ทุกทีนะคะในเวอร์ชันของไทยทศสมิธนั่นเองแต่การทนได้ทุกทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทนได้ตลอดไปมันก็คงจะต้องมีบางครั้งบางทีนั่นแหละที่เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: มีผู้ฟังแซวบอกว่าโอ๊ยจะทนไม่ไหวกับเพลงนี้แล้วค่ะไอ้เอาเพลงนี้ออกไปจากหัวทีมันเป็นเพลงฮิตไงก็เลยมาเปิดแบบปลอบประโลมหัวใจช่วงยามบ่ายกันแต่กับเรื่องบางเรื่องอยู่ไม่ไหวมันก็ต้องอยู่นะอย่างเช่นเรื่องของคุณบีนะคะที่โทรมากับการเป็นคนเห็นผีที่บางครั้งบางทีเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเห็นแล้วก็ไม่เคยที่จะเคยชินกับการที่จะต้องเจอมันเลยแต่ว่าอ่ะอยู่ไม่ไหวก็ต้องอยู่อย่างเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นผีเนี่ยคุณบีบอกย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีที่แล้วระหว่างที่ขี่จักรยานเล่นอยู่จังหวะที่มันขี่ผ่านที่มันเป็นที่ร้างเนี่ยตาก็มองไปเห็นกับวิญญาณผู้หญิงที่แบบยืนจ้องอยู่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปหลายปีเลยทีเดียวคุณบีเริ่มโตเป็นสาวแล้วปรากฏว่าฝันว่าผีผู้หญิงเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็บอกกับคุณบีว่าขอใช้ร่างหน่อยนะมาขอกันฟรีๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณบีเองก็บอกเขาก็กลัวเนาะเขาก็รีบปฏิเสธไปเลยว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ผีตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มายุ่งกับคุณบีอีกแต่ผีตัวอื่นก็จ่อคิวรอที่จะมาหลอกหลอนคุณบีนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่นั้นว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีนะก็ต้องเป็นคนที่เขามีเซนส์หรือว่าเห็นอะไรพวกนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในอังคารคุ้มโปงของเรานะคะส่วนอังคารหน้าเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณเอกตายแน่กันนะคะก็นั้นจำได้ว่าชื่อเอกตายแน่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นชื่อที่จำง่ายมากคุณเอกเนี่ยเคยมาเล่าแต่ว่าเล่าเป็นโทรศัพท์โฟนอินเข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวอังคารหน้าได้เจอตัวจริงคุณเอกตายแน่แน่นอนนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ฝูใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen

จ็คพอตงานใหม่จาก Better Weather นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลาไปด้วยอีกงานหนึ่งที่ไว้ชื่นชมคนที่เราชอบเวลาเปรียบเปยคนที่เราชอบเนี่ยเราก็มักจะเปรียบกับอะไรที่มันอาจจะดูแบบเกินจริงดูเหมือนไม่มีจริงอย่างเช่นเธอสวยเหมือนนางฟ้าเลยลาไปด้วยงานนี้เลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้แนนกลับมาเจอกับทุกคนใน FM Fandom Live นะส่วนตอนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
5: กินนอกสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
5: กินนอกสปูน
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: EFM News EFM NewsEFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลสั่งประหารชีวิต2มือวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อ11ปีก่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
17: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยชาวอุยกูคดีวางระเบิดหน้าศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ขณะที่ทีมทนายความยืนยันเดินหน้ายื่นอุทธรณ์พร้อมกับชี้ยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิต2จำเลยชาวอุยกูในคดีลอบวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยศาลตัดสินให้นายอาเดมคาราดักและนายไมไลลียูซุฟูมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนพร้อมสั่งปรับคนละ 1,000 บาทโดยนายชูชาติกันภัยและนายจำเริญพนมพักคากรทนายความของจำเลยทั้งสองเปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาศาลว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา1เดือนโดยเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมทั้งกรณีการอ้างว่าจำเลยถูกทำร้ายร่างกายระหว่างถูกควบคุมตัวประเด็นหนังสือเดินทางตุรกีที่ถูกยกเลิกใช้นานแล้วรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคลภาพถ่ายและพยานหลักฐานด้านการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งฝ่ายจำเลยมองว่ายังมีความคลาดเคลื่อนขณะที่ทีมทนายยืนยันว่าจะตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาอย่างรอบคอบก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีการพิจารณาอีก2ชั้นศาลส่วนกรณีที่นายยูซูฟูตะโกนแสดงความไม่พอใจภายในห้องพิจารณาคดีนั้นทนายความระบุว่าเป็นผลจากความผิดหวังต่อคำตัดสินพร้อมยืนยันว่าจำเลยยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: จิรายุห่วงทรัพย์พร้อมคริสโปตนันเข้าร้องปปช.เอาผิดในชัดชาติปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อประธานพรรคเศรษฐกิจเข้าร้องทูตต่อปปช.ให้ดำเนินคดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรและข้าราชการที่เกี่ยวข้องจากประเด็นการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการ17รายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งของผู้ว่ากทม.ที่แต่งตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจราชการ17รายไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาพบความพยายามในการออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17รายไปช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวกระทั่งวันที่30เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่ากทม.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยอ้างว่ากระบวนการคัดสรรใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและให้ข้าราชการกลุ่มเดิม17รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนในขณะที่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีข้าราชการกทม.ได้ยื่นร้องต่อกพค.กรุงเทพมหานครอีกครั้งว่าการคัดสรรครั้งที่2นี้ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้นายจิรายุกล่าวด้วยว่ายังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผอ.เขตซึ่งเป็น1ใน17รายมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้แนบพยานหลักฐานในการร้องไว้ด้วยแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสงานครับ
1: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตู
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะบ่าย3โมงกับอีก29นาทีที่ใกล้จะ30นาทีแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสที่อ๋อ Happy Birthday นี่หว่าเกือบลืมไปแล้ว Happy Birthday ตะกวง
2: อยู่ซิเป็นประเภทละ
1: เนาะชีวิตเราอะเราก็ผ่านมาเท่าไหร่
2: 25ปีแล้ว
1: 25อยู่มานานยังเราอะ25ปีเน
2: า
1: ะ
2: นานแล้วครับ
1: รู้สึกยังไงกับการอยู่มาได้25ปี
2: ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ตุยไปซะก่อน
1: บางทีเราก็ต้องคิดแค่นี้ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของบางตอนเด็กๆเราอาจจะรู้สึกว่าหูพี่คนนี้เขาแก่จังเลยใช่ป่ะพี่คนนี้เขาแก่จังเลยอ่ะโอ้ตอนที่เด็กๆเราไม่คิดว่าเราจะเกิดมาแก่มั้งเหรอวะเออหรือเรายังไงหรือเราจะคิดว่าเราจะจบสิ้นตั้งแต่เราวัยรุ่น
2: ไม่ง่ายนะที่จะอยู่มาจนแก่ได้ขนาดนี้
1: ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาว่าหลายๆคนถ้าเป็นไปได้บางคนก็อยากจะเลือกอยู่ยาวๆแต่บางคนก็อาจจะมีบ้างที่ขอแค่เป็นวัยรุ่นก็พอละหลังจากนั้นไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็แล้วแต่นะครับมันมีความหลากหลายก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขก็แล้วกันแล้วใครที่มีโอกาสมีเขาเรียกว่ามีเวลาที่ได้มามองเห็นโลกนานขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีความสุขไปด้วยกันบางทีความสุขมันหายากแต่บางทีความสุขมันก็หาได
2: ้
1: ส่วนหนึ่งที่จะหาได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่เราหามันหรือเปล่านะคะแล้วเราก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวมีนั่นเดี๋ยวมีนี่มาคุณผู้ฟังถ้ามีความทุกข์อะไรอ่ะอยากมาพูดคุยกันถ้าจะคุยกันเป็นเรื่องเวลาพูดทอล์กพูดโทถูกไหมพี่วงหรือว่าถ้าเกิดว่าจะอยากรู้สึกผ่อนคลายก็ไปฟังผ่อนคลายนี่ต้องฟังคุณโป่งนะ
2: ผ่อนคลายไหมก็ผ่อนคลายใน
1: ก็ผ่อนคลายดิพอฟังเรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เป็นเรื่องแล้วอ่ะก็ไปฟังนั้นหรือว่าอยากจะผ่อนคลายแบบมีติ่งอะเนาะเป็นติ่งก็เป็นแฟนดอมใช่ไหมหรือจะเป็นผ่อนคลายแบบได้ความรู้ด้วยเรื่องของคนอื่นด้วยที่แบบมันเอามาใช้กับชีวิตได
2: ้
1: ก็เขาเรียกรายการอะไรนะเป็นรายการที่เซอร์ไพรส์เราทุกวันอะไม่ใช่
2: ใต้โต๊ะทำงาน
1: ใต้โต๊ะทำงานเซอร์ไพรส์เราทุกวันอะ
2: ใช่
1: ใช่ป่ะรายการนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากผ่อนคลายอีกแบบนึงฟังเพลงได้ตลอดอะ
2: ใช่
1: และอีกหนึ่งการผ่อนคลายนะคะที่ต้องใช้ดวงมาเกี่ยวพันก็คือเรื่องของการกดบัตรคอนเสิร์ต อันนั้น BTS ฝ่าฟันกันไปช่วงล่าสุดและอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะมีคอนนั่นนี่ให้กดกันและอีกไม่กี่นาทีเราจะมีบัตรมหรสพอีกอันหนึ่งใช้คำว่ามหรสพด้วยนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันด้วยซึ่งมันมีการเป็นเจ้าของได้หลากหลายมีเป็นเจ้าของทั้งออกเงินเอง มีเป็นเจ้าของทั้งการแลกมาได้ด้วยความสามารถของเราม ีมากมายจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังติดตามกันนะคะวันนี้อ้อมไม่วันนี้อ้อมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ้อมพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้ เราจะคุยกับคุณยายป๋อมแปมเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะยายผู้ซึ่งมีเดี่ยวไปเมื่อปีที่แล้วแล้วมานั่งคุยกับเราตรงนี้วันนี้อีกเดี่ยวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้วันนี้มีเรื่องเล็กๆให้ใจฟูและมีพลังดีๆอบกอดคุณทั้งวันเลยนะคะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM Fandom Life
1: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
2: ครับ
1: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
1: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีกที
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
1: เ
3: ช้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
4: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
5: ชาชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะบอกคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะคุยกับป้อมแปมปกติเนี่ยอ้อมจะสัมภาษณ์นักร้องใช่ไหมอ้อมก็เปิดเอาเพลงเข้ามาเปิดลองกันแต่พอเป็นสัมภาษณ์ป้อมแปมอะเพลงอะไรดี
9: อันนั้นน้ำชาอันนี้น้ำเหลืองนะคะ
8: เอาให้จบให้จบ
9: ต้องลองทั้งเพลงเลยเหรอพี่อ้อมไม่เอาเดี๋ยวคนเขาคงดี
8: เราต้องรอคุกไหม
9: รักแท้นั้นคืออะไร
8: แล้วมันคืออะไร
9: ใช้พุง
8: เพราะว่าตอนที่แบบอ่ะสัมภาษณ์แปมเพลงลองใช้เพลงอะไรดีว่าอย่างนี้อ่ะอย่างเพลงพี่นิดหรอ
9: ไม่สิดิฉันคิดว่าเพลงที่เหมาะสมกับดิฉันขอเป็นเพลงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการทอล์คโชว์ด้วยขอเป็นเพลงชื่อว่ามุกเก่าของอ้อมสุนิสาจากอัลบั้มมนัดจังค่ะ
8: ตอนเปิดน่าจะติด
9: ก็สิบเก่าเดาก็พอรู้
8: มันน่าจังเหรอ
10: ใช่ส
8: ิมันน่าจังเหรอ
9: เนี่ยคุณน่ะพี่อ้อมชอบจ
8: ำเพลงไม่ได้อยู่เลยวันก่อนว่านให้ไปร้องไอ้นั่นขอได้ไหมพี่ชายเฮ้ยเพลงนี้มันร้องไงวะเอ้เมโลดี้เป็นแบบไหนท่อนแรกร้องไงวะต้องส่งไปถามรุ่นน้องอ่ะนกนกเพลงพี่เพลงเนี้ย
9: พี่อ้อมทำไมต้องส่งไปถามรุ่นน้องแล้วพี่อ้อมไม่ทำไมไม่เปิดในความApple Music อะไรอย่างงี้อยู่หรือความ YouTube อะไรอย่างงี
8: ้กลัวไม่มีพอกลัวไม่ม
9: ีมันจะช้ำใจเหรอ
8: เออไม่มีแล้วเดี๋ยวใจมันเจ็บอะไรเงี้ย
9: มันมี
8: มันเลยจะส่งไปถามรุ่นน้องดีกว่าเอ้ยร้องยังไงวะอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่านะคะ
9: แล้วมันร้องไงมันขึ้นอะไรกัน
8: อย่าคิด
9: คิดถึงงั้นได้ไหมอย่ามาเอานิยมนิยายกับฉัน
8: ทำไมร้องได้วะ
9: เรื่องรา
8: วอย่างนั้นสำหรับฉัน
9: มันเคยเกินไป
8: ทำไมร้องได้อะ
9: ก็ร้องทำไมก็เราเขาเติบโตมากับคุณเติบโตมากับมอสปฏิพานอ้อมสุนิสา UHT
8: โตมาผลผลิตเป็นแบบนี้เลยเหรอเขาเติบโตมาหลายอย่างมากเติบโตมาหลากหลายเติบโตมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะ
9: ปีนี้ก็ปีที่50
8: ทำถึงหรอ
9: เนี่ยดีใจจังเลยอะวันนี้ไปพูดแล้วบอกเขาว่าตั้งใจให้คนพูดอย่างไรเวลาบอกว่าเราอยู่50ต้องการให้คนพูดว่าเฮ้ยถึงแล้วเหรอยังดูไม่ถึงเลยวันนี้ไปพูดการก่อนนั้นเนี่ยบอกเขาว่าปีนี้อายุ50เขาบอกอุ้ยยังดูแข็งแรงอยู่เลยค่ะ
8: ใ
9: ครปีนี้45ปี
8: 45
9: ใช่ค
8: ่ะอายุ45ในวันนี้มีเดี่ยวเป็นครั้งที่
9: 2
8: ครั้งที่2ว่าปีที่แล้วนะคะเรามานั่งคุยกันตรงนี้ตอนความรู้สึกของการที่จะมีครั้งแรกตอนนั้นแปมรู้สึกยังไง
9: ครั้งแรกตอนนั้นก็ตื่นมันความตื่นเต้น
8: ค่ะ
9: ปะปนกับความกลัวนิดหน่อยแล้วก็มันคืองานใหม่อ่ะพี่อ้อมันไม่มั่นใจเพราะว่าแบบคือเป็นคนชอบดูสแตนด์อั
8: พ
9: แล้วทุกคนที่เราดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาหนึ่งคือเขาเก่งกันหมดแล้วมันก็จะมีแบบมันเหมือนมันมีไวยากรณ์
8: อ
9: ่ะของเขาอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอ่ะไม่รู้ไงเรายังไม่รู
8: ้
9: ก็เหมือนเป็นโลกใหม่สวยงาม a whole new world ที่ต้องเข้าไปค้นหามันก็จะมีความตื่นเต้นประมาณนั้น
8: ทั้งที่เราอ่ะมีความคุ้นเคยมาตลอดกับการ ตัวหนังสือไวยากรณ์แบบเราแต่เราก็ถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะ
9: แต่กับสแตนด์อัพมันคนละเรื่องกันเลยครับมันอยู่คนเดียวแบบมันอยู่คนเดียว
8: แต่แปมก็พูดกับคนเดียวมาตลอดนะเท่าที่พี่รู้อะ
9: ไม่ละปกติอันนั้นเราพูดคนเดียวให้ตัวเราเองฟังไงเรื่องบางครั้งเราก็มีการเถียงกับตัวเองใช่ไหมเช่นว่าวิทำไมถึงหยิบอันนี้ก่อนเราก็จะบอกเธอมันถูกต้องแล้วก็ฉันจำผิดไง
8: อันนี้เสียงสองแล
9: ้
8: ว
9: ซึ่งข้างบ้านก็มีการโทรเรียกในส่วนของ191ว่าเหมือนว่าด้านบ้านข้างๆมีการทะเลาะเบ
8: า
9: ะแว้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวของดิฉันนั้นทะเลาะกับตนเอง
8: อ
9: ันนั่นแหละมันแต่การสแตนด์อัพมันอีกภาษาหนึ่งเลยพี่อ้อมันคือนอกใช่ไหมมันคนเดียวไม่มีการตัดต่อช่วยเราไม่มีใครจะมาช่วยตบมุกหรือเราไม่สามารถที่จะพักเข้าเพลงอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของแบบเทคนิคการเล่าเทคนิคนาราทีฟอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคการทำให้มันขบขันน่ะที่มันมากมายเหลือเกินน่ะซึ่งมันเหมือนอย่างที่บอกมันเป็นอีกโลกใหม่โลกใหม่สวยงามที่เรากระโจนเข้าไปเรียนรู้ก
8: ็
9: มันก็จะมีความแบบตื่นเต้นรักคนกลัวแต่ว่าด้วยความที่รอบที่แล้วมันครั้งแรกมันก็เลยซ้อมเยอะ
8: ซ้อมเยอะมากจนได้ครั้งที่แล้วเราเล่นกันไป
9: 2 รอบ
8: นะคะพอ2 รอบนั้นความรู้สึกรอบแรกที่จบมาต่อรอบที่2ที่จบรอบ1กับรอบ2จบลงเหมือนกันมั้ย
9: รอบที่2จบก็ใกล้ใกล้ใกล้แต่รอบที่2จบมันมีความแบบมันมีความน้ำตาซึมเล็กน้อยอะไรเงี
8: ้ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าพอจบรอบ2คิดเลยมั้ยว่าเอ๊ะเราทำได้เราแบบนู้นนี่นั่นแล้วเราจะมีอีกครั้งหนึ่ง
9: เราพบว่าเราทำพอได้มันถือว่าแบบทำได้แล้วก็แบบถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะอาจจะเชี่ยวชาญกว่านี้แต่ก็เป็นรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นเทเลทอรีเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแบบเขตแดนที่รู้สึกว่าเออเข้าไปแบบพอขึ้นไปอยู่จริงเรารู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขไม่ได้แบบมือสั่นหายใจไม่ออกอย่างหลายๆอันเช่นอย่างเวลาแบบอย่างเช่นขึ้นไทยแฟร์อย่างเงี้ยที่ต้องร้องเพลงและเต้นก็จะหายใจไม่ค่อยออก
8: ซึ่งจริงๆนั่นน่ะเราคิดแต่ว่านั่นคืองานถนัดของแปมเพราะแปมทำทุกอย่างแปมชอบแสดงแปมร้องได้ทุกเพลงของนักร้องทุกคนน่ะ
9: แต่มันไม่ใช่ร้องเพลงไพเราะไงมันก็ร้องแบบเอาขบเอาขันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแต่พอไปร้องเพลงแล้วให้คนต้องมาเสียงตังดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความว่าไม่ค่อยมันฮาร์ด
8: ไม่ค่อยมั่นใจพอเสร็จรอบสองปุ๊บรู้สึกว่าเราเนี่ยทะลุตรงนั้นไปได้นิดนึงแล้วขยายขอบเขตไปได้นิดนึงแล้วและตกลงใจที่จะมีมันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้เนี่ยได้อย่างไร
9: ก็มีความปรับปรับแต่รอบนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่จบครั้งนั้นนะเขาถามว่าให้ทำอีกทำไมก็โอเคทำแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยคราวนี้มันก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเรื่องของเวลาเรื่องของผู้สนับสนุนเรื่องของสถานที่เรื่องของใดๆเนี่ยก็เลยได้เวลามาช่วงนี้ก็โอเคทำก็ดีเลขอย่างก็คือรู้สึกว่าไปปีที่แล้วอ่ะคือปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของแบบสัญญาณการเข้าไปสู่คนแก่อ่ะพี่อ้
8: อม
9: พอปีนี้มันรู้สึกว่ามัน 100% ละ
8: ว่า
9: เราติ๊กถูกในช่องว่าสมมติก็ถามว่าคุณอายุอะไรเงี้ยแล้วก็จะติ๊กในส่วนของกลางคนชราอะไรเงี้ยอย่างภาคภูมิใจถึงแล้วพี่อ้อ
8: ชรามันต้องใช้60ขึ้น
9: ก็กลางคนไงนำไปเตรียมตัวไปสู่อย่างเงี้ยเราหมดเวลาแอปพูดว่าเป็นวัยรุ่นอยู่
8: เพราะคนก็เรียกยายอยู่แล้วไง
9: ใช่
8: คนก็เรียกยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีเฟสที่เราพูดทิ้งท้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะไปต่อที่เฟสนั้น
9: ใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถึงเราเป็นคนแก่นะคุณพี่คุณน้องเนาะเราก็ดันมีความสุขไงเราชอบอ่ะนี่ชอบเป็นคนให้คนพูดว่าบอกแล้วว่าเราแก่เพราะนั้นมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งมันแปลว่าเรานั้นยังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ได้บายบายทองฟ้าบายบายเสียลมไป
8: ก็คือเอาง่ายๆถ้าวงจรของชีวิตแล้วก็ชื่อประสบการณ์ตอนครั้งที่แรกอ่ะก็คือเกิดชื่อตอนนั้นคือเกิดแก่เจ็บยายถูกไหมคะเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วครั้งที่1ครั้งนี้วันนี้เราจะเล่นคือแก่ปีที่3เล่นแก่ไอ้เล่นเจ็บแล้วรอบ4
9: เล่น
8: ยายอย่างเงี้ยฮะยังไง
9: ไม่ใช่สิครั้งที่แล้วมันว่ามันเกิดแก่เจ็บตายมันเอ้ย
8: เกิดแก่เจ็บยาย
9: เกิดเจ็บยายมันว่าด้วยเรื่องของมันเซเลบริตความทั่วไปความธรรมดาความขาลงอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมันคือแบบถ้าสมมติว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครั้งนี้มันคือแบบความอารมณ์แบบเราอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังนะพี่อ้อม
8: เพลงขึ้น
9: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน ต่ออ
8: ่ารอประโยคสุดท้ายปิดเลยเนี่ยโอ้อุตส่าห์เคาะอย่างดีนะคะมันก็เลยจะเป็นชื่อของ
9: ครั้งนี้มันเลยชื่อว่าปั๊มแปมสแตนด์อัพคอมเมดี้อีแก่บ้านน้ำลายแท็กไลน์มันคืออยู่ยั้งยืดยายแบบชายชรา
8: ชายด้วยนะ
9: ใช่
8: ไม่ใช่ชายชรา
9: ไม่ใช่ชายเพราะว่าเราจะว่าเราชายเป็นชายชอยอชายก็พูดได้ไม่เต็มปาก
8: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เต็มปากเราได้มากกว่าคือชาย
9: ชราคือชรา
8: ชราเหรออยู่ยั้งยืนยายมันแปลว่าอะไรแบบ
9: มันคือว่าถึงตรงนี้ถึงเราวัยอันร่วงโรยวันเวลาที่ผ่านไปวันเวลาที่ล่วงเลยมันซื้ออะไรมากมายใช่ไหม
8: ซื้ออะไรได้บ้าง
9: เลยนะ
8: ซื้ออะไรได้บ้าง
9: สับปะรดผู้แล
8: โอ้โห
9: ถ้าไม่ถือสับปะรดผู้แลอยู่ดีฉันไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
8: หิว
9: มันก็ซื้อมันคือไอ้เงี้ยประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ใช่มั้ยแล้วก็คือไม่รู้สําหรับตัวหนูเองไงหนูรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยใช่มั้ยอ่ะอย่างที่เราก็เจอกันนี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นปีนึงที่แบบว่ามายสโตนอย่างนึงหรือว่าจุดเปลี่ยนอย่างนึงในชีวิตก็คือมันดิฉันหยุดเราได
8: ้เกิน21วัน
9: นี่จะครบปีแล้วจ้ะ
8: ก็รู้แล้วไงแต่ตอนนั้นก็เถียงอยู่นั่นน่ะ
9: ก็ทำไมอ่ะ
8: ก็เถียงอยู่นั่นน่ะ
9: ก็เถียงคุณ
8: เอาชนะ21วันได้นี่กินยาวไม่เลิกสักวันน่ะบอกแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น
9: ไม่ต้องขึ้น
8: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น
9: อะไรนะลืมไปเลย
8: บอกว่าเราปีที่แล้วไมล์สโตนที่เกิดขึ้น
9: อ๋อมันมีเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีเรื่องแบบคือที่ลดน้ำหนักเนี่ยที่ผอมลงค่อนข้างเยอะเนี่ยแบบคราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะไงมันมีความเปลี่ยนรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนอกในใจกายแล้วรู้สึกเราอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะสำหรับตัวเองนะคือรู้สึกสมดุลร่างกายมันมีความสมดุลที่สุดแล้วมันแบบมันมีความสุขแบบไม่ได้ลิงโลด มันไม่ได้มีความทุกข์ยากหรือว่ามีเรื่องดราม่าโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้แบบปมเขาเรียกอะไรนะความที่เราไม่ค่อยพอใจกับตัวเองหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าได้รับการคลี่คลายมันก็เลยมีแบบแมทเทียลที่อยากมาเล่าอยากมาแชร์อยากมาแบบอยากมาพอเมาให้ฟังแล้วคุณก็ยิ้มได้หัวเราะกันกลับมาอะไรเงี้ยคุณ
8: อ่ะคือถ้าอย่างนี้มันแพรมออกมาแล้วมันก็เท่ากับว่ามันก็เอามาจากประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละ
9: ก็เป็นไปได้
8: หรือเปล่านะ
9: เดี๋ยวที่เราจะให้หนูเล่าเรื่องประสบการณ์ของคุณสุนิสาสุขบุญสาม
8: ไม่ต้องมาเล่าชีวิตฉัน
9: ไม่ต้องเอาสัมภาษณ์หนึ่งไหม
8: ไม่ต้องอยู่นิ่งๆไม่เป็นไรอันนี้พี่เป็นคนสัมภาษณ์แปมเป็นคนตอบเนาะ
9: ได้สิ
8: แล้วแปมก็ไปเล่าเรื่องแปมบนเวทีวันนั้น
9: แต่ว่าสมมติถ้าบนเวทีมีเรื่องพี่อ้อมบ้างได้มั้ยเช่นที่เรื่องที่เรา
8: จองบัตรแล้วใช้ชื่อใครบ้างอะเหรอ
9: ไม่สิเช่นเรื่องที่เราเคยทำให้หมาอยู่
8: แค่นี้นะแบมจะพูดจนที่รู้สึกผิดอะไรอีกนะแค
9: ่
8: เ
9: ลย
8: เราเลือกหมา
9: ไม่อย่างนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีการทำงานกับพี่อ้อมมาเป็นเวลา25ปี
8: ถึงแล้ว
9: ถึงแล้ว
8: ถึงแล้ว
9: ปีหน้านี่ครบ25ปีเนี่ยกันยาเนี่ยก็25ปี
8: นี่รุ่นแรกเลยนะ
9: ใช
8: ่ไฟ
9: ไ
8: ลฟ์คุณฟังบางคนยังไม่เกิดเลยนะ
9: จริง
8: บางคนเกิดทันรุ่นหลังไฟไลฟ์มีกี่รุ่น
9: มี3รุ่น
8: มีรุ่นไหนบ้าง
9: เป็นในรุ่นพี่ออมพี่โจนะเน็กใช่มั้ยบ้านสำแยกบ้านพี่อั๋นพี่อ้อยบ้านพี่สองเอก4ปีแล้วก็จะเป็นรุ่นโบ
8: ธนากร
9: โบหลุยอีคิวเต้ยอย่างงี้แล้วก็อันก็จะเป็นเตนิวแหละ
8: โอ้โหตอนนี้ยาวเลยนะช
9: ี
8: ว
9: ิตดูสิทุกคนก็มีความเจริญรุ่งเรืองยกเว้นอีคิวหนึ่งท่าน
8: ผ่านมือปองแปมมาหมดแล้วนะทุกคนเนี่ย
9: อีคิวล่าสุดนี่คือว่า
8: ต
9: อนนี้เขาไปทำอันนี้นะคุณพี่
8: ทำอะไรคะ
9: เขาขึ้นไปอยู่จังหวัดภาคเหนือเขาไปลูกเขาน่ารักมาก
8: เหรอ
9: ลูกอีคิวคือเหมือนอีคิวเป็นมินิมีของอีคิว
8: จริงดิ
9: จริงๆแบบ
8: ตาโตคิ้วเข้มเข้ม
9: แบบเหมือนโดนไฟฉายย่อส่วนอะ
8: ทองแท้
9: คือถ้าใครคุณเคยดูออสตินพาวเวอร์ที่มีตัวด็อกเตอร์อีวิลและมินิมี่
8: อ่
9: ะคืออีคิวและลูก
8: จริงดิ
9: คือเหมือนกัน
8: แล้วหน้าตาน่ารักนะอีคิวเป็นเด็กหน้าตาน่าเอ็นดูนะคะก็น่าสนใจอ่ะพอผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายวิยายจะยังไงมันจะมีเรื่องที่เล่าไม่ได้ไหม
9: มันมีเรื่องที่คัดออกแล้วกัน
8: เช่น
9: ไม่เอาอย่างนี้คืออันนี้อันไหนที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราทำบทใช่ไห
8: ม
9: แล้วมันจะมีตลอดเวลาสมมติเราเจออะไรเราก็จะจดอย่างเงี้ยแล้วพอตอนเราทำบทเราก็จะเอาอันนี้ทั้งหมดอะโยนเข้าไปในทีมใช่ป่ะซึ่งเรื่องไหนที่เราเห็นแล้วว่ามันแบบมันติดในเรื่องไปด่าคนอื่น
8: อ
9: ะเอาออกหมด
8: มีเรื่องที่ไปด่าคนด้วยหรอ
9: ไม่เช่นแบบเช่นสมมติว่าเรื่องนี้แบบเหมือนไปเจอคนเหมือนสมมติว่าเราคนหนึ่งไม่พอใจแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าโอ้ยคนนี้ไม่พอใจแล้วก็เขียนเมาเขาอะไรเงี้ย เรื่องนี้ก็ถือว่าเก็บไว้ในใจไม่ต้องไปพูดต่อไม่ได้ไม่ต้องเล่า
8: ก็
9: เราเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่
8: เราฟุ้งๆไปก่อน
9: เราคัดออกอย่างเงี้ย
8: ความยาวมันนานไหมคะ
9: มันประมาณ2ชั่วโมงนิดๆปีที่แล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงติดๆนะ
8: พอดี
9: ให้น้ำลายเราไม่บูด
8: okay.
9: เพราะว่าถ้าแบบนานกว่านี้เราจะรู้สึกปากขม
8: ไม่เราเชื่อว่าแปมพูดได้นานกว่านี้แต่แปมคิดว่าเวลาขนาดเนี้ยกำลัง
9: พอแล้วไม่งั้นมันจะอึดนานกว่านั้นมันจะอึดอัดธรรมชาติคนสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะพอมีสมาธิ
8: อยู่คนเดียวยืนยิงยาวขนาดนั้นปีนี้กับปีที่แล้วคิดว่าพลังของเราต่างกันไหม
9: ปีที่แล้ววันนี้ว่ามันได้ในเรื่องของความตื่นเต้นมันมีความแบบมันมีความออกไปแล้วมันแบบตื่นเต้น
8: อ
9: ่ะใช่ไหมแต่ครั้งนี้นี่รู้สึกว่า energy มันมีที่เป็นความแบบอารมณ์แบบอุ้ยดีดเป็นมาคึกแบบนั้นแต่นี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นแบบ energy แบบรู้ตัวชั่วพร้อมอ่ะ
8: รู้ตัวทั่วพร้อมแบบ
9: เออ
8: รู้ตัวไม่ใช่ชั่วพร้อม รู้ตัวทั่วพร้อม
9: แต่รู้ตัวว่าตัวเองชั่วไง
8: อันนั้นก็อีกเรื่องนึง
9: รู้ตัวว่าฉันชั่วไง
8: อันนั้นทดไว
9: ้
8: ตอนนั้นตามหลักการเรียกรู้ตัวทั่วพร้อม
9: เออๆแต่รอบนี้มันคือเท่าที่ทำงานมามันก็เป็นเรื่องของแบบการอย่างที่บอกกับมันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังใช่มั้ยมันรู้สึกว่ารอบนี้มันอุดมไปด้วย energy แบบ energy ที่ดีอ่ะ
8: คือเอามาฟังดูอ่ะในขณะที่หลายๆคนกลัวว่าเมื่ออายุมากขึ้น creativity แรงที่จะทำอะไร1 2 3 4มันมีลดลงแต่ของแปมไม่ลดลงเลยแต่กลับรู้สึกสมดุลขึ้นด้วยซ้ำยิ่งสมดุลยิ่งมีแรงเยอะขึ้นป่ะ
9: ก็มันก็ยืนแล้วมันก็ไม่เคเก้ไงมันก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะ
8: คนไปดูต้องอายุเท่าไหร่ต้องรู้จักคำว่าเคเก้เด็กรุ่นใหม่จะเข้าใจคำว่าเคเก้มั้ยเธออธิบายคำว่าเคเก้ให้เด็กเล็กฟังหน่อย
9: เคเก้มันคือเหมือนเดินแล้วสะโหลสะเหลเอียงไปเอียงมา
8: เคเก้นะลูกนะหนูเวลาที่นั่งรถคุณแม่ไปส่งหรือรับตัวนี้หนูไปดูพี่แป๋มได้นะแต่คำว่าเคเก้อธิบายได้แล้วนะลูกนะเดินแล้วมันจะเอียงๆหน่อยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่แต่ว่าไม่ถึงกับกะเลเท
8: กะเลเทแปลว่าอีกทีค่ะลูก
9: เอียงกะเลเทก็คือเอียงแบบโอ้โหเอียง
8: เฉียดล้ม
9: เอียงแบบ obviously
8: เอียงเฉียดล้มเอียงไปเรื่อย
9: ก็เลยแต่ว่าถ้าเคเก้มันคือว่ามันเดี๋ยวเอียงซ้ายเดี๋ยวเอียงขวามันมีความแบบไม่ตรงกลาง
8: ไม่ต้องถึงเด็กเล็กตากล้องเนี่ยแหละรู้จักคำว่าเคเก้ไหมครับหลวงหนูฮะไม่รู้จัก
9: รู้จักก็รู้จักเอาไว้ซาเพิ่มคลังคำไปกับของตนเองอีกสักหนึ่งคำ
8: นอกจากเคเก้แล้วมิกกี้มีคำว่าอะไรบ้างกะลีกี้อะไรเล่าก
9: ะลีกี้ไม่มีกะลี
8: กี้ลีกี้อะไรแล้วมันเขาว่าอะไรนะ
9: กะเทเล่
8: กะเทเล่
9: เอียงกะเทเล่
8: มันคือคำใหม่สำหรับเขาเห็นป่ะ
9: แต่มันเป็นคำโบราณมันเป็นคำที่เราใช้กันในช่วงที่เราเป็นสาวสมัย
8: ใช่แค่สาวสมัยรู้ไหมครับ เป็นคนสาวๆอ่ะเนาะเป็นช่วงยุคสาวๆเมื่อวานฉันพูดผินพักนิดเดียวกวงทักเลย
9: ได้เนี่ยหรอ
8: ผินพัก
9: เอวอ่อนออนอันแท่ง
8: โอ้ย เดี๋ยวก็ไปลดร้อนแรงกับยี่หล่าหรอกปะโถนะคะอันเนี้ยมันคือเราไม่จำกัดเพศและวัยในการที่จะต้อนรับคนที่ไปดู
9: โอ้ยยินดีอย่างยิ่งมากระเถอะ
8: มาใครๆดูก็เข้าใจเพราะฉะนั้นบัตรแพงไหมครับ
9: บัตรไม่แพงค่ะบัตรก็เท่าไหร่นะคะ
8: บัตรไม่แพงคุณเท่าไหร่ครับ
9: 2,500
8: 3,500 หลายราคาให้เลือกอยู่นะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดอยู่ที่กี่ที่คะ
9: ที่นั่งคือ 1,500 ที่นั่ง
8: แล้ววันนั้นแปลว่ามันหมดเร็วมาก
9: แต่รอบนี้ยังรอบนี้ยังมีให้เพราะว่ารอบนี้เราเพ
8: ิ่
9: มรอบนี้คืออย่างที่บอกว่าด้วยความ
8: มีนั่นนี่นู่น
9: ก็เลยจะมีความจำเป็นต้องย้ายไม่ใช่จำเป็นหรอกก็มีความยินดีที่จะไปจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์มาตรงนี้เลยผายมือไปแล้วผินพักไปทางนี้แล้วผายมือ
9: เริ่มเนี่ยมีแนวโน้มว่าที่ฉันจะเดินทางไปทำการแสดงด้วยรถจักรยาน
8: หรือว่าเราใส่อันนี้เลยเราแปะเลยไหมแล้วตอนที่เราปั่นแล้วเราไลฟ์ออกไปเลยตั้งแต่คอนโดแปมแล้วทักทายพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ไต่ไปเลย
9: เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางกลางถนนมันได้เป็นฟุตปรินไปเลย
8: ดี
9: ไ
8: หมพี่ว่าใช้ได้นะ
9: ใช่ EFM จะได้มีเรื่องมารายงาน
8: เราใช่เราขอติดตามข่าวเป็นไลฟ์แล้วก็เราใช้โดรนนะส่งขึ้นเวทีไงแปมพี่ว่าน้องปอยอม
9: เสียงมันไม่ได
8: ้เอาเหรอพี่ว่าน้องปอยอมนะ
9: เสียงรถบรรทุกอะไรเสียงมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์แล้วเขาจะ
8: มีไก่กุ๊กกุ๊ก
9: คนดูอันนี้เพลงนี้ทันสมัย
8: นะ
9: เสียงมันรบกวนแล้วทางคนดูเขาจะระคายหูเสียงเปล่า
8: ๆโอ้นี่ทั้งหมดศัพท์วัยรุ่นทั้งหมดเลยนะคะที่พูดนะ พูดให้เด็กๆ เข้าใจเราจะจัดกันวันที
9: ่12กรกฎาคมค่ะเป็นวันอาทิตย
8: ์วันอาทิตย์กี่รอบ
9: 2รอบมีรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบ1ทุ่ม
8: แต่จะไม่พักทันใช่ไหม
9: ได้รับที่ครั้งที่แล้วก็ประมาณนี้แหละ
8: ไม่เหนื่อยไปเน
9: า
8: ะ
9: ไม่เหนื่อยก็รู้สึกว่าก็คิดว่าไม่ปีนี้ร่างกายแข็งแรง
8: แข็งแรงกว่า
9: แล้วก
8: ็
9: อีกอย่างก็คือนี้ยังคิดเลยด้วยความที่จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจอ่
8: ะ
9: วันนี้คิดว่าจบ จบรอบแรกอ่ะยังคิดว่าจะไปวิ่งที่
8: สวนลุมไหม
9: ไปตีพิกเกอร์บอลที่ตรงสวนโรงงานยาสูบอยู่เลย
8: หรือว่าไม่งั้นก็เดินเป็นเลขเก้าไปที่สวนลุมก่อน
9: ได้สิ
8: แล้วก็เดินกลับมา
9: น่ารักจะตาย
8: ดีใสๆ
9: ขึ้นสะพานเนี่ยเดินบนสะพานไปเลย
8: ก็ดีนะคะร่างกายเขาแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังสามารถเป็นเจ้าของที่นั่งได้แล้วนะคะตอนนี้สามารถเข้าไปจองได้ถูกไหมคะ
9: ใครที่เก็ตเมเจอร์ค่ะ
8: ซื้อบัตรอีกจำนวนไม่เยอะแต่ในความไม่เยอะครั้งที่แล้วเขาก็ติดขัดเอาไว้ว่าเขาไม่มีอะไรมาติดมือมาให้เราวันนี้เขาก็ยอมเอามาให้เรา
9: ได้สิอยากให้ชาวชีเอฟเอ็มไปแล้วก็เติบโตมาด้วยกันนะคุณพี่คุณน้องหนอ
8: ปีที่แล้วไม่ได้อ้อมจะจองให้ใครก็ไม่ทันไม่ทันแบบไม่ทันแหละหันไปถามก็ไม่มีเส้นเลยค่ะ
9: มีแบบไม่ว่ากันเองปีที่แล้วว่าทีมเราไม่มีใครว่างสักคน
8: มันไม่มีไงก็ทุกคนก็คงเข้าใจตามนั้นไง
9: อ้าวปะโถเอ้ย
8: แล้วปีนี้ลงชื่อกันแล้วค่ะปีนี้ลงชื่อแล้วอย่าให้เห็นลายของการลงชื่อ
9: ได้ดีจังเลย
8: เจ๊งแน่นอนถ้าบอกชื่อว่าใครลงว่าอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้พี่แบมจะแจกบัตรกี่ใบ
9: ก็วันนี้มีให้5สายสายละ2ใบเหรอถูกไหมก็คือเป็น10ใบ
8: เป็น10ใบนะคะแต่ว่าทั้งหมดเราแจกแค่5คนเท่านั้นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องทำนัดตัวเองนะคะว่าวันนั้นเราจะดูกันตอนบ่ายโมงรอบที่พี่แบมแจกจะเป็นรอบบ่ายโมงนะคะ
9: ถ้าต
8: อบถ้าเราแจกรอบบ่ายแล้วคุณผู้ฟังไปดูรอบทุ่มก็ตัวใครตัวมันมันไม่ได้
9: ดูรอบบ่ายแหละดูรอบบ่าย
8: ดูรอบบ่าย
9: เสร็จปุ๊บก็ไปออกกำลังกายต่อได
8: ้ก็ไปวิ่งกับพี่แบมแหละเพราะพี่แบมก็จะไปตรงนั้นแล้วเราจะแจกด้วยเงื่อนไขอะไรคะ
9: ดีกว่าก็คือว่างานเนี้ยมันชื่ออีแก่บ้านน้ำลายใช่ไหมมันคือฉันนั้นเป็นคนบ้านน้ำลายเพราะฉะนั้นให้คุณบอกมาแล้วกันว่าคุณจุดๆๆพิมพ์ชื่อมาคุณจุดๆบ้าจุด
8: ๆยังไงอ้าหมาย
9: เช่นคุณอ้อมบ้าเครื่องดื่ม 0% อะไรเงี้ย
8: เดี๋ยวนะ อะไรเราเนี่ยอะไรเนี่ยดีเจอ้อมบ้าเครื่องดื่ม 0%
9: อะไรอย่างงี้เป็นต้น
8: ก็ยังดีนะที่ชอบ 0%
9: ชอบอะไร
8: เพราะฉะนั้นนะคะให้บอกชื่อคุณแล้วบอกว่าคุณบ้าอะไร
9: ถูกต้อง
8: แค่นั้นเด
9: ้อสุนิสาบ้าขนมหวานอะไรอย่างงี้ได้เลยน่ารัก
8: ให้รู้สุนิสาขาดน้ำตาลอ่ะแล้วคุณป๋อมแปม
9: อะไรคะ
8: บ้าอะไรคะ
9: ดิฉันบ้าน้ำลายไงคะ
8: คุณป๋อมแปมเข้าบ้าน้ำลายแล้วเราจะบ้าอะไรกันต
9: ่
8: อคุณป๋อมแปมจะให้ติดต่อมาทางโทรศัพท์หรือคุณป๋อมแปมจะให้ติดต่อมาทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินดีคะแอปพลิเคชันมั้ย
9: แอปพลิเคชันก็ได้
8: แอปพลิเคชันก็ได้นะ
9: หรือคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะส่ง
8: ไ
9: ปรษณียบัตรนะครับมาที่ตู้พนอ3ปนฝบึงทองหลางไม่ต้องนะคะแอปพลิเคชัน
8: อ๋อให้ส่งมาทาง Facebook ของเราดีกว่า
9: อ๋อโอเค
8: ให้ส่งมาทาง Facebook ของเราดีกว่านะคะทีมงานของเราบอกอย่างนั้น
9: ได้สิได้สิ
8: จริงๆแล้วนอกจาก Facebook เราเปิดรับทางไปรษณีย์มั้ยคะเราคือชั้น38อาคาร GMM Grammy
9: ได้นะคะแล้วก็หรือให้คุณนะคะนำฝานะคะเครื่องดื่มนะคะเขียนชื่อแล้วก็
8: ใส่มาแล้วเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันวันที่จะจับฉลากก็จะเป็นวันที่12เดือนสิงหา
9: หรือว่าให้คุณนะคะเขียนใส่ซองโบตันมาก็ได้นะคะให้ประเทศคิดถึงช่วงโชควิ่งชนคนอมโบตันมากนะคะ
8: งงไงดิงงไงดิเด็กในนี่กันงงไงดิช่วงวิ่งโรโชควิ่งชน
9: โชควิ่งชนคนอมโบตัน
8: บ้าบอนี่เราอยู่กับวัยรุ่นมากๆเลยนะคะวัยรุ่นเจ้าของงานนะคะเพราะฉะนั้น
9: FacebookแหละFacebookแหละง่ายดี
8: FacebookของFMนะคะคุณผู้ฟังส่งมาชื่อคุณจุดๆบ้า
9: อะไร
8: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายนะคะที่แวะมานั่งคุยกับเรานะคะพร้อมกับบัตรทั้งหมด10ใบให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับอีแก่บ้านน้ำลาย
9: ใช่แล้วก็ย้ำอีกทีฝากอีกทีนะคะ12กรกฎาคมนะคะวันอาทิตย์ก็รอบบ่ายโมงแล้วก็1ทุ่มนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วไปไหนวันนี้จะรายการเสร็จแล้ว

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อม
2: วันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสุภมาศตรวจสยาม Amazing Park สั่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเด็กและเยาวชนปิดทันทีหากพบความเสี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริง
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
12: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคน
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐมนตรีสุภมาศตรวจสวนน้ำสวนสนุกวันอันตรายผู้ใช้บริการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกเอาผิดผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
14: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นและสวนน้ำที่สยาม Amazing Park กรุงเทพมหานครซึ่งสวนสนุกและสวนน้ำเป็นสถานที่ที่มีเด็กและเยาวชนใช้บริการจำนวนมากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของสคบช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวนน้ำและสวนสนุก141เรื่องยุติแล้ว121เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ20เรื่องซึ่งครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของเครื่องเล่นค่าบริการที่ไม่เป็นธรรมโฆษณาเกินจริงจึงสั่งการให้สคบยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกทั้งบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายให้รวดเร็วการป้องกันการก่อเหตุพร้อมเพิ่มการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายฉลากอุปกรณ์และเครื่องเล่นสนามที่มีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าการเปิดเครื่องเล่นไม่ครบแต่เก็บค่าบริการเต็มจำนวนการซ่อนเงื่อนไขในบัตรโปรโมชั่นนอกจากนี้การติดป้ายหรือกำหนดเงื่อนไขว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุทุกกรณีถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหากความเสียหายเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการผู้บริโภคยังมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสเลยงั้นครับ
6: ตำรวจไซเบอร์บุกคนบ้านรวบเบิร์ดวันว่างๆคดียาแนวหลังจากแบรนด์เสียหายเข้าแจ้งความขณะที่เจ้าตัวขอโทษแต่ขอปฏิเสธข้อหาคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
0: สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับคำร้องทุกข์จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกาวซีเมนต์และยาแนวแห่งหนึ่งจากกรณีที่นายธีรวัฒน์ระเบิดบำนองว่างได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบน TikTok และ Facebook นำบรรจุพันกาวยาแนวตาจระเข้มาแสดงและสื่อสารให้คนเข้าใจในลักษณะว่าเป็นแป้งมันของผู้เสียหายก่อนนำไปผสมน้ำแล้วใช้ป้ายใบหน้าและลำตัวผู้อื่นเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบริษัทผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายประชาชนอาจเข้าใจผิดได้จึงส่งตัวแทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์จากการสืบสวนพบว่าการทำคอนเทนต์ดังกล่าวมีการตั้งค่าสาธารณะโดยที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโพสต์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาทำให้มีผู้ติดตามเข้าชมคลิปวิดีโอดังกล่าวจำนวนมากมีการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามจึงเชื่อว่ามีเจตนาทำเพื่อเป็นผลประโยชน์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายธีรวัฒน์โดยพบตัวนายธีรวัฒน์และตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กเพื่อ นำไปตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลด้วยเครื่องมือพิเศษต่อไปจากนั้นได้เชิญตัวนายธีรวัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ยอมรับว่าบางคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียตนเป็นผู้โพสต์ด้วยตนเองและขอโทษที่ทำให้ใครเดือดร้อนรวมทั้งขอโทษบริษัทผู้เสียหายไม่มีเจตนาทำให้บริษัทดูไม่ดีณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
9: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสรุปมีคนติดต่อกลับมาครบหรือยังคะพี่กวงเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือคุณยายป๋อมแปมมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนางก็บอกว่ามีบัตรมาให้นะคะพี่อ้อมสำหรับชาว EFM ที่โตมาด้วยกันนะคะก็ทั้งหมด5เขาเรียกว่าอะไรนะ5ผู้โชคดี10ที่นะคะเราก็จะใช้วิธีให้คุณผู้ฟังส่งคำตอบมาที่ Facebook นะคะแต่ประเด็นคือเราจะมีการติดต่อกลับไปรอการติดต่อกลับของคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่มีการติดต่อกลับภายในเวลาเท่าไหร่เราอาจจะต้องสงวนสิทธิ์ให้คนต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องรีบรันแล้วก็แจ้งเขาไปเลยถูกไหมพี่กวง
2: ต้องเพราะเราต้องแจ้งชื่อไปทางนางแมวป่า
1: อย่างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงคนที่ร่วมสนุกเมื่อสักครู่นี้ที่เล่นมาด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังรบกวนเช็คเมลนิดนึงพี่กวงส่งเมลไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ส่งข้อความไปแล้วเรียบร้อยทุกคนที่ได้ตอนนี้ติดต่อมาแล้ว4เลย
1: ขาดอยู่คนเดียวซึ่งมีรอคอยอยู่อีกยาวอยู่ข้างหลังคือเราให้เวลาถึงกี่โมงคะ
2: พี่อ้อม
1: อย่ามาลงที่ฉันสิ
2: ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ช่วงพี่อ้อม
1: ให้เวลาท่านนี้ถึงตอนหมดช่วงพี่อ้อมนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคนไหนที่ส่งข้อความมาไว้นะคะลองเช็คของในกระเป๋าข้อความของคุณหน่อยเนาะใช้คำว่าเช็คใช้กระเป๋าวะ
2: inbox ลองเช็ค inbox ก่อน
1: ใช้คำว่ากระเป๋าวะพี่กวางเราใช้สับซื่อเนาะเช็คกระเป๋าเอาอีกแล้วคุณผู้ฟังเหนื่อยหน่อยนะนักตะกวงนะวันนี้เช็คชื่อหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรอคนสุดท้ายที่6โมงเย็นถ้าเกิดว่า6โมงคุณยังไม่ติดต่อมาขอสงวนสิทธิ์นะคะให้ท่านต่อไปที่รอสแตนบายอย่างใจจดจ่อรอบบ่ายโมงมันน่าดูมาก
2: น่าดูมากมาก
1: เจอคำว่าเค้กเก้เข้าไปแล้วว่าเราเข้าใจกันทุกคำใช่ไหม
2: เขาโซเอานะคุณ
1: ใช่เขาโซเอาจริงๆแล้วนี่มันใหญ่ขึ้นกี่เท่าดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากมีความประทับใจต่อไปอยากสนุกไปได้วยกันหัวเราเอิ๊กอักเอิ๊กอักสไตล์ยายๆไปได้วยกันนะคะกับอีแก่บ้านน้ำลายก็ไปเจอกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่ไม่ได้รับการติดต่อแนะนำให้กดบัตรต่อไปนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเห็นข้างหลังอ้อมแล้วเป็นไงคะพี่กวางเห็นแล้วเป็นไงคิดว่าน่าจะต้องกดเท้าหนีจากตรงนี้ไปโดยเร็วไหมคุณผู้ฟังรายงานการจราจรให้อ้อมสักหน่อยรายงานฝนฟ้าให้อ้อมสักนิดหนึ่งจะขอบคุณมากค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: คลุมโปงไปด้วยกันทุกวันอังคารนะคะกับอังคารคลุมโปงนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะเอ็กซ์กับหลายคนสารพัดนักเล่าเรื่องผีต่างๆนะคะเฮ้อชื่อเลิศมากคุณเอกตายแน่จริงค่ะไม่มีใครไม่ตายนะคะคุณเอกตายแน่นักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเจอกันอังคารหน้าตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสแคสันได้ใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีทำไมถึงทำงานไม่เสร็จสักทีลองทบทวนตัวเองดูดีๆนะว่ามัวแต่เล่นอยู่หรือเปล่าร
3: วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: นอกจากจะชวนฟังใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เราจะชวนดูด้วยค่ะทุกคืนวันอังคารเริ่ม16มิถุนายนนี้ทางช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งปักหมุดเอาไว้เลยกับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราเนี่ยนะคะยกไปไว้ตอนนี้เขาเทิร์นโดนลาออกกันเลยค่ะคุณผู้ฟัง Gen Y 3คนถูกเลย์ออฟไปพร้อมกันในวัย45ดูซิว่าเขาจะเจอกับอะไรติดตามกันได้อย่างที่บอกทุกวันอังคารเริ่มต้น16มิถุนายนทางช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งนะคะส่วนวิทยุของเราเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB 2ทุ่มถึง4ทุ่มเวลาเดิม
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ออกทัวร์ไปด้วยกันร่วมทัวร์ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟัง12มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้น้องๆเจอกันนะคะนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาค่ะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรในใจเอามาบอกเลยพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมพร้อมจะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังไปหาคุณจากสตูตรงนี้ไปอยู่สเตจตรงนั้นนะคะชีวิตมัธยมไม่ง่ายเราจะร่วมไปฟังคุณไปด้วยกันทัวร์ไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะและแน่นอนนะคะถึงช่วง playlist ของเราเราก็มี new playlist มาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังด้วยหลายซิงเกิลที่ตอนนี้ออกกันมากันเยอะแยะเยอะแยะเลือกทำไม่ถูกวันนี้ขอเปิด playground สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันกับ18มนุษย์ทองคำนะคะใครที่คุ้นเคยกับพวกเขานี่คืองานล่าสุดค่ะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
2: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้องลิสซึนทูยายอะ
3: ว้าว
1: ผ่าน
3: แค่เฮีย
2: ใช่แค่เฮีย
4: ยายจะมีการทบทวนไหม
1: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมื่อหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
5: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
11: จริง
12: ว้าว
10: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
11: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ฉันได้แล้ว
15: ผมก็ได
10: ้ป้าก็ได
15: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
10: ซื้อเลย
16: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
14: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: อุทกภัยหลายพื้นที่ภาคใต้อ่วมทั้งพังงากระบี่ภูเก็ตน้ำป่าทะลักเข้าท่วมกลางดึกเทศบาลเมืองพังงารุนแรงสุดในรอบ20ปีกระทบกว่า300ครัวเรือนล่าสุดเร่งฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดขณะที่กระบี่ชุมชนเมืองเก่าเจอน้ำป่าเทือกเขาพนมเบญจาไหลลงคลองกระบี่ใหญ่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า150ครัวเรือนส่วนที่อ่าวลึกทหารเรือลุยน้ำป่าอพยพ260ครัวเรือนออกจากพื้นที่แบกผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหนีน้ำท่วมกลางดึกศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งประหารชีวิตอาเดมยูซุฟู2อุยกูลอบวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ปี58ชี้พฤติการร้ายแรงทำคนตาย20ศพเจ็บกว่า100ไม่มีเหตุลดโทษพร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายอีกคดีที่ศาลอาญารัชดาสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านพร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนทำหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์ผิดพรบ.คอม ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลาย6เครือข่ายพนันออนไลน์ในจังหวัดสระแก้วค้นเป้าหมาย3จุดรวบตัวแอดมินเว็บพนัน7คนพบมียอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า473ล้านบาทไอซ์รักชนกอัดยับงานรับฟังความเห็น Thailand AI Passport แค่เวทีฟอกขาวแฉ TOR ล็อกสเปกจอบิลบอร์ดเอื้อพวกพ้องจ่อจับมือกรรมธิการกฎหมายเรียกชัยชนกแจงสัปดาห์หน้าขู่ถ้ายังเดินหน้าลุยไฟเจอยื่นปปช.แน่จิรายุควงคริสบุกปปช.ร้องชัดชาติผิดมาตรา157ชี้ทำผิดซ้ำซากปมตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจ17คนเชื่อวางขุมกำลังเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัย2จ่อร้องอีกปมสวยเทศกิจและโยธาวราวุฒิแจงกระทู้ส.ส.กฤษพรรคประชาชนข้องใจกระทรวงอุตสาหกรรมไฟเขียวซินเคอร์ยวนกลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กการันตีผลการตรวจสอบผ่านมาตรฐานก่อนชวนกฤษบุกโรงงานร่วมตรวจสอบด้วยกันกองทัพเรือแจงปมร้อนสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพเรือสินค้าจากไทยไปกัมพูชายืนยันเป็นเหตุการณ์เก่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69ลั่นเข้มงวดสกัดกั้นสินค้าควบคุมตามมาตรการรัฐอย่างต่อเนื่องนับถอยหลังสู่พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกัน3ประเทศเจ้าภาพเม็กซิโกแคนาดาสหรัฐไฮไลท์เด็ดของชาวไทยอยู่ที่ลิซ่าเตรียมแท็กทีมแคทตี้เพอร์รี่ขึ้นเวทีระเบิดความมันในพิธีเปิดที่ลอสแองเจลิสเวลาไทยเช้าวันเสาร์นี้ด้านแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขณะที่สตช.ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกทันทีพร้อมรุก3ตัดตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรแนะดูบอลให้สนุกเลี่ยงพนันอย่าหมกมุ่นอาจซึมเศร้าล่าสุดนครบาลกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ประเดิมทลายเว็บใหญ่พบเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านออกหมายจับ30รายจับกุมแล้ว19รายพร้อมขยายผลยึดทรัพย์ผู้บงการเบื้องหลังและปิดท้ายที่ยอดเหยื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดพบยอดผู้เสียชีวิตพุ่งแตะ47รายสูญหาย31รายบาดเจ็บ688รายและสร้างผลกระทบให้ชาวฟิลิปปินส์อีกกว่า 3.46 แสนคน
12: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
19: EFM News
20: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
21: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
22: สวัสดีครับนนท์อินทนนท์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
23: EFM DJ Playlist by
24: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเพียงกระติบบอกโอ้ยฝนตกจะแม่เอ้ยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะบอกว่าฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่เข้าวงการวิ่งมาถ้าฝนตกไม่ต้องวิ่งไม่ใช่นะพี่โค้ชบอกว่าวอร์มแล้วเหงื่อออกฝนตกให้วิ่งเลยเพราะตัวเปียกอยู่แล้วบ้าบอแล้วถ้าป่วยแล้วเป็นไงนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยมาตลกใส่บางบอนฝนตกมาแล้วค่ะพี่ตกหนักลมแรงในขณะที่น้องแขมฝนตกมากตกหนักอโศกมืดจังเลยจราจรบางบัวทองบางใหญ่ยังคล่องตัวแต่ท้องฟ้ามืดมากคุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าอีกนิดนึงคิดว่าน้ำจะท่วมอะแถวๆนี้อ้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำจะรอระบายไปได้อีกถึงกี่โมงนะคะก็ลุ้นกันไปค่ะ5โมงเย็นอีก20นาทีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเชียงใหม่ฟ้าสดใสมากโอเคดีใจด้วยค่ะเพราะเมื่อเช้าฝนตกไปแล้วเนาะในขณะที่คุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมขอกอดผ่านออนไลน์ได้ไหมคะปกติถ้าพ่ออยู่พ่อจะโทรมาถามว่าเดี๋ยวพ่อจะโทรมาถามตอนฝนตกหนักว่าตกหนักไหมลมแรงหรือเปล่าถ้าขับไปต่อไม่ได้ก็จะหาที่จอดหน้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พ่อไม่อยู่คิดถึงจังเลยก็ตอนนี้ถ้าฝนตกหนักคุณผู้ฟังก็จอดรถก่อนนะคะอย่าเพิ่งขับต่อไปนะอาจจะพูดได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังคิดถึงอย่างมีความสุขนะคะถ้าไม่ไหวจอดรถนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลลมแรงฝนตกหนักที่ปัดน้ำฝนฝืดๆหรือท่วมจอดรถไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณค่ะจอดรถแล้วก็นั่งฟังเพลงต่อไปส่วนคุณผู้ฟังนะคะท่านอื่นๆที่ตอนนี้ตอนเย็นถามว่าทำอะไรในหัวประมาณหนึ่งเย็นนี้กินอะไรดีวะอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปเนี้ยคิดเมนูเผื่อกันด้วยส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะวันนี้ดูอะไรดีนะย้ำกันอีกครั้งนะคะย้ำกันอีกครั้งและย้ำกันอีกครั้งใช้3โทนเสียงกับสอดสร้อยมาลามาละเฮ้ยกำลังจะถึงบทสรุปที่ทุกคนรอคอยเลยล่ะรอคอยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังเก็บเอาไว้ว่าเนี่ยมันเป็นลิสต์ของซีรีส์ที่ตั้งใจดูว่าสักวันเอามาเอาวันนี้ค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการที่จะเริ่มต้นถามว่าทำไมก็เพราะว่าเรื่องราวของสร้อยมาลาและอีก3ตัวละครทั้งหลาย4ตัวละครทั้งหลายเนี่ยเดินทางมาถึงตอนที่14แล้วนะคะมันยังเหลืออีกแค่4ตอนสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่ทุกปมปริศนาและทุกความสัมพันธ์ที่คุณผู้ชมติดตามและตั้งคำถามมาตลอดจะได้รับคำตอบเพราะตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของสร้อยกับมาลาก็พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยไปร่วมลุ้นร่วมสงสัยแล้วก็ซาบซึ้งไปกับหลากหลายอารมณ์นะคะบางคนก็วิเคราะห์ผ่านรูปในบ้านบ้างบางคนก็นั่งกลด่าว่านี่ทำไมคนนี้มันทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราอินกันได้มันก็ผ่านการแสดงของ2นักแสดงอย่างเอิญมาเบลด้วยนะคะที่มาช่วยกันถ่ายทอดตัวละครจนกลายเป็นที่รักของแฟนๆซีรีส์จำนวนมากและในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะหลายคำถามอย่างที่บอกอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจตั้งแต่ต้นเรื่องมันกำลังจะออกมาแล้วแหวนเหมือนทุกอย่างมันกำลังจะออกติดตามดูนะคะ4ตอนสุดท้ายสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มหรือพลาดบางตอนรับชมย้อนหลังตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดได้ทางแอปพลิเคชันวันดีและพิเศษยิ่งขึ้นกับวันดีพรีเมียมค่ะที่สามารถรับชมได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นโดยขณะนี้นะคะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า AIS รับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกเพียงคุณกดนะคะดอกจัน559สี่เหลี่ยมย้ำนะคะดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกคุณก็จะได้ร่วมลุ้นเรื่องราวในช่วงโค้งสุดท้ายของสอดสร้อยมาลาไปพร้อมๆกันบอกเอาไว้ตรงนี้นะคะลิสต์ของคุณเอาออกมาแล้วดูค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะคุณแต่งหน้าตามเทรนด์ปรุงจืด คุณคิดว่าถ้าเป็นคุณรอดหรือไม่โอ้โหรอดแน่นอนเพราะได้ทุกลุก2ไม่รอดนะคะคุณคิดว่าคุณรอดหรือเปล่าส่วนเมื่อคืนนี้นะคะ5สายของคุณผู้ฟังค่ะติดตามกันไปนะคะนู่นนี่นั่นมีหลากหลายมีทั้งเรื่องของงานมีทั้งเรื่องของความสงสัยอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องของการอาบน้ำอะไรเงี้ย มีเยอะค่ะคุณผู้ฟังสนใจในเรื่องไหนไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะคุณสามารถติดตามได้ทุกวันพุธนะคะสำหรับออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์ดิสำหรับไลฟ์กันสดๆนะคะส่วนวันไหนใครว่างอยากดูย้อนดูอีกทีนึงแล้วดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ตรงกับเราวะแล้วพี่ก็พูดว่าไงวันไหนก็ได้ที่คุณใครอยากจะดูได้เลยนะคะแล้วติดตามไปพร้อมๆกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้า

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อีไอเร
4: พอดีจะคิดเร
3: อีไอเร
4: ลงตัวยังจะคิดเร
3: อีไอเร
4: พิเศษยังจะคิดเร
3: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อออีไอเร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อออีไอเร
2: ตัวอย่างที่คิดเร
1: อออีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ

0: รักเลยค่ะเด็ก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะสำหรับใครที่อยู่ๆมีคนอยากฟังไม่ใช่ผู้ชายมาด้วยอ่ะได้เดี๋ยวเปิดไปนะคะใครที่คิดถึงบัสบอกว่าวันนี้พี่อ้อมยังไม่ได้เปิดได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะคะหลากหลายเพลงเหลือเกินที่คุณผู้ฟังขอไว้จัดไปอย่าให้ขาดค่ะแต่ถ้าคนไหนอ้อมเปิดไม่ได้อย่าเพิ่งดูอ้อมเนอร์บางทีก็ได้ไม่ครบพรุ่งนี้แปะไว้สำหรับสล็อตแมชชีนเจอกันตั้งแต่เบรกแรกค่ะลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะคะวันนี้ฝนตกจริงๆในส่วนของกรุงเทพเนี่ยมันหลายจุดบางจุดเมื่อกี้คุณผู้ฟังรายงานว่าฝนตกหนักเลยแต่วันนี้ตอนนี้นะณบัดนี้หยุดแล้วหลายพื้นที่ก็ตกฟู่เดียวแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนขอให้คุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็ใครที่เดินถนนพยายามอย่าให้ตัวเองเปียกฝนก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดหลบล้มได้ก็หลบก่อนเนาะคุณผู้ฟังอ้อมรู้เอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีก็อย่าประมาทตอนนี้อากาศมันแปรปรวนเหลือเกินบางทีปวดหัวตัวร้อนกันง่ายๆขอให้คุณได้นอนหลับและทานอาหารที่อิ่มท้องตื่นเช้ามาขอให้คุณสดชื่นแข็งแรงแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันซ้อมทำงานก่อนที่จะไม่ใช่ซ้อมทำงานดิซ้อมวันหยุดกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวซ้อมทำงานไม่ได้ตอนพรุ่งนี้ต้องทำจริงแต่ซ้อมวันหยุดละกันเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
4: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 8

0: Single Hit ชั่วโมงนี้นะครับมากับ Paris of the Week ในฐานะ High Scrabbler เลยครับเพลงแต่ดับสูงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไต่มาถึง8ขั้นเลยนี่คือดับที่8ของเรานะครับ Single นี้ชื่อว่าได้แค่เดินมาส่งนะครับเป็น Single เปิดตัวอัลบั้มใหม่ด้วยที่ชื่อว่า Loom 101นะครับของพี่กวินดีที่ได้คุณ Backheart มา Featuring ในเพลงนี้นะครับอย่างที่บอกว่ากระโดดมา8ขั้นเลยจากสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยอยู่ที่อันดับที่16นะสัปดาห์นี้กระโดดมาอยู่ที่อันดับที่8ท็อป10เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเสาร์นี้เหมือนเดิมครับสำหรับทุกซิงเกิลโปรดของคุณผู้ฟังกันนะครับทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

ชุ่มๆเลยเย็นนี้คุณผู้ฟังหยิบเอาซิงเกิลจากวงมีนมาฝากกันนะครับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแบบวันนี้เลย สวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ DJ Paris ช่วงของเย็นวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาว1วันนะช่วงของ6โมงถึง4ทุ่มเลยวันนี้เราอยู่กันยาวๆ4ชั่วโมงนะครับอยู่กับ DJ Soulsafe นะครับก็นอกจาก DJ Paris เดินทางกลับบ้านพร้อมคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราไปต่อกันด้วยนะครับฟินๆไปด้วยกันกับ Ear Fan Phantom Live ที่เราจะต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอกันนะครับลาเต้แล้วก็คิมนะฮะเดี๋ยวรอฟินคืนนี้ได้เลยส่วนชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยไม่ต้องรีบขับใจเย็นได้เลยคุณฟังฝนตกแบบนี้ระวังกันด้วยนะจ๊ะอยากได้เพลงไหนฟิลนี้ส่งมาฝากกันได้เหมือนเดิมนะครับ2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน It Time ฟังฟินนะ

็รีเควสต์นะครับมีคนบอกว่าช่วงฝนตกก็มักจะคิดถึงใครนะฮะหยิบเอาหนึ่งงานจากพี่แต้วแล้วก็พี่ตู่ภพธรมาฝากกันคิดถึงเท่าไหร่นะครับช่วงเย็นตรงนี้กูฟังระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยใครเป็นสายแบบชอบเปิดตี้เปิดเตากันหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันหยุดใช่ไหมกำลังจะเข้าสู่วันหยุดคือท้ายสัปดาห์วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมากินปิ้งย่างที่บ้านหรือว่าจะเป็นสุกี้ชาบูนะก็อย่าลืมเติมความอร่อยนะกูฟังด้วยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเลยเหมาะมากกับทุกการสั่งสรรค์นะครับเอาใจสายปาร์ตี้แล้วก็สายแคมปิ้งเลยกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับอร่อยคำไหนคำนั้นเลยหาซื้อได้ง่ายๆแล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีท็อปส์ฟู้ดแลนด์เดอะมอลแล้วก็ไทยฟู้ดเฟสทุกสาขาเลยล่าสุดเนี่ยทางพันท้ายนรสิงห์เขาก็มีกิจกรรมสนุกๆในเดือนมิถุนายนมาฝากคุณฟังกันด้วยนะฮะชื่อกิจกรรมว่าใครตาดีมีรางวัลกติกาง่ายมากเลยคุณฟังคือเขาจะมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์อยู่ทั้งหมดหลายขวดเลยทายให้ถูกว่าในภาพนั้นเนี่ยมีจำนวนกี่ขวดนะฮะแค่นี้เลยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายนรสิงห์นะครับจำนวน15รางวัลด้วยช่องทางละ5รางวัล นะครับรางวัลละ1เซตก็จะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็กระบอกน้ำ1ใบที่ต้องบอกว่า Exclusive แล้วก็สวยมากๆเลยคุณฟังสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15มิถุนายนปีนี้เลยได้ทั้งทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับหรือว่าจะเป็น IG ก็ได้ Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok เนี่ยชื่อเดียวกันเลยพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เยอะๆเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: สวัสดีวันพฤหัสบดีเคลียร์งานหมดแล้วอย่าเพิ่งหลงดีใจเดี๋ยวงานใหม่ก็เข้ามาค่ะสู้ๆนะ
10: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ ดาวค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: หนึ่งงานซิงเกิลใหม่นะฮะจากเจ้าพ่อเพลงเศร้าของเมืองไทยเลยคุณผู้ฟังงานจากพี่โอแว่นใหญ่นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่ากอดความทรงจำหรือว่า Embrace นั่นเองซึ่งล่าสุดไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่แว่นใหญ่มาเขาบอกว่าเพลงนี้เกิดจากที่คนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวพี่แว่นใหญ่เองเนี่ยเป็นคนที่มันนึกดีๆนี่ก็เหมือนเป็นนักสะสมความทรงจำเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบอารมณ์ว่าเราจะมีมุมนึงแล้วก็ความรู้สึกนึงแล้วกันที่อยากจะหวนกลับไปสำรวจความทรงจำของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องเจ็บปวดก็ตามนะครับก็เลยเป็นที่มาของซิงเกิลนี้กันนะครับก็อย่ามาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนะครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
3: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูนายหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
7: สวัสดีครับพวกเรา Full Step ครับ
8: ผมตั้งครับ
9: ผมไตรครับ
10: ผมมาร์คครับ
11: ผมดังครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 18.

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะคุณผู้ฟังต่อเนื่องไปเลยกับ EFM Fandom Live นะครับที่คืนนี้จะต้อนรับลาเต้แล้วก็คิมกันจากซีรีส์พบเธอนะครับ Love Upon a Time Series นั่นเองซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องเน็ตแล้วก็เจเจเนี่ยได้มาเล่าว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะสำหรับลาเต้คิมที่น่ารักเสมอเลยเวลาไปที่ไหนก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าชวนคนนู้นคนนี้คุยอะไรเงี้ยน่ารักดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เตรียมฟินได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ

ช้คำว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่ไวรัลมากคุณฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งซิงเกิลที่ผมฟังหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุยคนละเรื่องเดียวกันเลยอะสองมูดด้วยกันนะฮะเพลงนี้เป็นงานจากคุณอุโนเหล่าทองนะครับย่ายายยะชื่อเพลงก็อ่านยากกูฟังย่ายายะนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงที่2ด้วยนะครับดีเจเพลริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่บ้านกันหน่อยกูฟังใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะแมวบ้านใครชอบกินเนื้อเป็นพิเศษเลยต้องจัดไปเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟิชไดนะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นเลยซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้นะครับจุดเด่นคือฟรีสไตล์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากคุณผู้ฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไตล์เข้าไปนะครับแล้วก็ยังกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับซึ่งกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวมากในถุงเดียวเลยประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองนะครับบ้านไหนรู้สึกว่าอยากลองนะแต่ว่ากังวลว่าเอ๊ะแมวที่บ้านฉันจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะครับราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นเองซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าทางการนะครับยูนิชามเพชรทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% เลยช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะฮะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลงนะครับเดี๋ยวมีประมาณสัก3เพลงปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาแล้วเปิดไม่ทันเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์เลยแอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ 8time.live/efm จ้ะ

0: ้งนั้นแหละ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์โฆษณากันด้วยค่ะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังนะคะที่พอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามศาลพิพากษาคดีสำคัญหลายคดีเลยค่ะอย่างเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่แยกเยาวราชตั้งแต่ปี2558วันนี้มีคำพิพากษาออกมานะคะอีกคดีหนึ่งเป็นคดีช่อโกงที่ทนายตั้มกับพวกเนี่ยตกเป็นจำเลยซึ่งที่สุดศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มนะคะ5ปี12เดือนแต่ว่าทางญาติเนี่ยยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นที่ดินมูลค่า2ล้านบาทในระหว่างการอุทธรณ์ศาลให้ประกันนะคะแต่ว่าตีราคา1ล้านบาทแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศวันนี้ประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องคือกระทรวงดีอีค่ะเปิดระดมความเห็นโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าโปร่งใสทุกขั้นตอนนะคะในช่วงที่เปิดระดมความเห็นนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะร้อนแรงหลายช่วงเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะรวมถึงเรื่องของฟุตบอลโลกคนไทยน่าจะได้เฮแล้วค่ะเพราะเราได้ชมฟุตบอลโลกแน่ๆทางแจ๊สนี่คว้าลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะแต่ว่าต้องเสียเงินไปเท่าไหร่พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
9: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: โอ้โหเห็นแดดแรงสะใจแบ

0: บบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
1: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: วันนี้ข่าวค่ำขอเริ่มต้นที่คดีของนายอาเดมคาราดัตกับนายไมไรลียูซุฟูฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อปี2558ศาลพิพากษาประหารชีวิตทั้งคู่นะคะแล้วก็ปรับเป็นเงิน 1,000 บาทข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะนัดอ่านคำพิพากษากรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์นะคะทางพนักงานอัยการเนี่ยยื่นฟ้องแล้วก็นายอาเดมคาราดักหรือนายบิลานโมฮัมเมดหรือบิลานเติร์สจำเลยที่1และนายไมไรลียูซูฟูจำเลยที่2คดีนี้มีการสืบพยานโจทย์เนี่ยมากกว่า400ปากค่ะมีฝ่ายจำเลยอีกกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีเนี่ยหนากว่า 10,000 หน้านะคะคดีนี้ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่17สิงหาคมปี58ช่วงเวลา 18:55 นาทีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ศาลเท้ามหาพรหมค่ะตรงแยกราชประสงค์มีผู้เสียชีวิตถึง20รายค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจเป็นระเบิด TNT แล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องซึ่งใช้ท่อแป๊บเป็นส่วนประกอบไปเช็คกล้องวงจรปิดภายหลังพบว่าระเบิดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเป้ถูกนำมาวางไว้ใต้เก้าอี้อยู่ที่บริเวณศาลเท้ามหาพรหมต่อมาเจ้าที่จับกุมนายอาเดมทำหน้าที่นำกระเป๋าเป้ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องเอาไปวางไว้ที่ใต้ที่นั่งแล้วก็นายไมไรลีที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประกอบระเบิดจัดหาอาวุธจัดหาอุปกรณ์เป็นผู้นำส่งระเบิดแสวงเครื่องให้กับนายอาเดมเอกสารสรุปคำพิพากษาจากสำนักงานศาลซึ่งเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในวันนี้นะคะบอกว่าพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดขณะที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้ามหาพรหมอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตายถึง20คนได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็ได้รับอันตรายแก่กายอีก126คนกับทั้งทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นและทางราชการได้รับความเสียหายหลายรายการเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองนะคะมารับฟังประกอบกับพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ว่าก็ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษเพื่อที่จะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งคู่ค่ะเมื่อลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกฐานอื่นมารวมได้อีกจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียว ศาลยังสั่งปรับจำเลยทั้งคู่นะคะคนละ1,000 บาท 1,000 บาทถ้วนนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินต่อหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ1 ล้านบาททนายความของนายอาเดมก็คือจำเลยที่1คนที่เป็นคนเอาระเบิดไปซ่อนไว้ใต้ที่นั่งเนี่ยนะคะตรงบริเวณศาลเท้ามหาพรหมทนายของนายอาเดมจำเลยที่1ชื่อนายชูชาติกันไผ่ส่วนทนายของจำเลยที่2นายไมเรดีที่เป็นคนประกอบระเบิดจัดหาอุปกรณ์แล้วก็เป็นคนเหมือนส่งระเบิดอันเนี้ยไปให้กับนายอาเดมแล้วเอาไปซ่อนไว้เนี่ยจำเลยที่2ทนายคือนายจำเริญพนมภคากรทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ทนายบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์ภายใน1 เดือนค่ะแล้วมองว่าประเด็นนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ศาลไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเลยตัดสินใจจะอุทธรณ์ต่อนะคะภายใน1 เดือนนอกเหนือจากคดีนี้วันนี้มีคดีของทนายตั้มค่ะทนายตั้มเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุก5 ปี 12 เดือนนะคะแล้วให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก72 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยโดยศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยเจ้อ้อยกับทนายแล้วก็อัยการยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนคนนี้เป็นภรรยาของทนายตั้มนะคะเป็นจำเลยที่2แล้วก็นางสาวปินทิราหรือดาวเป็นพี่สาวของภรรยาทนายตั้มเป็นจำเลยที่3กับพวกรวม7 คนข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินกรณีร่วมกันช่อโกงค่ะคดีนี้คือช่อโกงเงินจากนางจตุพรก็คือเจ้อ้อยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายโอนเงินให้จำนวนมากเลยค่ะหลายครั้งด้วยบางทีก็บอกว่าจะไปลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์โอนทีนึงก็71 ล้านบาทบางก็เอาเงินไปซื้อรถเบนซ์อีก13 ล้านไปจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์อีก39 ล้านซึ่งนางจตุพรอ้างว่าทั้งหมดนี้ถูกนายสิทธาก็คือทนายตั้มเนี่ยช่อโกงหลอกลวงไปแต่ทนายตั้มอ้างว่าไม่ได้ช่อโกงนั่นเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาคดีนี้ศาลแพ่งก็มีคำสั่งยกคำร้องแล้วก็สั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดให้กับทนายตั้มและให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเห็นว่าเหตุผลและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าทนายตั้มนั้นมีพฤติการช่อโกงอันเป็นปกติธุระอันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินศาลพิพากษาให้ยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ทนายตั้มส่วนวันนี้ศาลอาญาพิพากษานายสิทธามีความผิดฐานช่อโกงพิพากษาจำคุก4 ปี 6 เดือนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีก1 ปี 6 เดือนรวมทั้งหมดนะคะโทษจำคุก5 ปี 12 เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72,500,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาของศาลค่ะบอกว่าประเด็นสำคัญคือคดี71 ล้านกับกรณีลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งศาลวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าโจทย์ไม่ได้ให้โดยเสน่หาและเงินจำนวน71 ล้านไม่ได้ถูกโอนไปทำลอตเตอรี่ออนไลน์แต่กลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของจำเลยซึ่งก็พิสูจน์ว่าโจทย์ถูกช่อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้จำคุก4 ปี 6 เดือนอันนี้คือในส่วนของเงิน71 ล้านนะคะส่วนประเด็นเงิน39 ล้านอันนี้คนละส่วน39 ล้านจะไปใช้จ้างนักแสดงชาวจีนศาลมองว่าผู้กระทำความผิดคือนุและสาซึ่งศาลได้แยกคดีแล้วก็มีการรับสารภาพและพิพากษาไปแล้วส่วนทนายตั้มศาลมองว่าไม่ได้ร่วมในกระบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษในประเด็นนี้ส่วนประเด็นการซื้อรถมีการออกใบเสร็จปลอมนำเอกสารเท็จไปเบิกค่าส่วนเกินไปบวกก่อนแล้วก็ไปเบิกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์มองว่านี่เป็นการหลอกลวงจำเลยเพราะฉะนั้นลงโทษคดีนี้นะคะ1 ปี 6 เดือนส่วนการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9 ล้านบาทศาลมองว่าทนายตั้มเนี่ยอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบเพราะฉะนั้นการหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงอันนี้ไม่ลงโทษประเด็นนี้อาจารย์ปานเทพบอกว่าการพิพากษาวันนี้เราพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็น้อมรับในคำพิพากษ์ส่วนภรรยาและพี่สาวของทนายตั้มศาลยกฟ้องค่ะ รรยากาศภายในห้องพิจารณาทนายตั้มได้แถลงหลังจากศาลอ่านคำพิพากษานะคะเมื่อศาลอนุญาตแล้วทนายตั้มได้กล่าวว่าขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานพยานบุคคลไม่ได้โดยศาลได้กล่าวตอบว่าที่ศาลไม่มีหลักสูตรการสอนพิพากษารุ่นใหม่เป็นการเฉพาะแต่จะรับไว้พิจารณานี่คือคดีของทนายตั้มนะคะที่หลายคนติดตามอีกคดีนึงอันนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกับคดีของนายสุภชัยโพสุก็วันนี้ศาลพิพากษาคดีที่ปปช.ร้องค่ะเอาผิดนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนนี้เป็นอดีตส.ส.นครพนมหลายสมัยสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะศาลฎีกาพิพากษากรณีที่นายสุภชัยถือครองที่ดินของรัฐเป็นการครอบครองโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยนะคะนี่เป็นคดีดำแล้วก็มีผู้ร้องก็คือปปช.ยื่นฟ้องนายสุภชัยโพสุซึ่งศาลก็พิพากษาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับนายสุภชัยสั้นๆ นิดนึงนะคะเป็นอดีตส.ส.นครพนมหลายสมัยเรียนสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เคยเป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวินด้วยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ยังเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อ่ะใครจำชื่อได้นะคะสมัยเป็นรองประธานสภาตำแหน่งสุดท้ายคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลเศรษฐาสบายคุณเศรษฐานะคะส่วนคดีที่เป็นต้องบอกว่าประวัติศาสตร์เลยเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผู้เสียหายก็คือคดีที่ศาลสั่งให้กอ.รมน.ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสว.อังคณาแล้วก็คุณอัญชนาหลังจากที่ถูกปฏิบัติการไอโอถล่มการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้ก็หลายคนก็ออกมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเป็นการยืนยันว่า IO นั้นมีอยู่จริงวันนี้ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกค่ะนางอังคณานิรภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายสุรชัยตรงงามทนายความเดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณาและนางสาวอัญชลีหิมินะซึ่งเป็นอดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้นะคะเป็นโจทยื่นฟ้องสำนักงานยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกอ.รมน.และกองทัพบกกรณีจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนกล่าวหาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ภายหลังฟังคำพิพากษาค่ะนายสุรชัยให้สัมภาษณ์ว่าศาลมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้นางอังคณาเนี่ย 120,000 บาทให้นางสาวอัญชนาอีก 900,000 บาทศาลออกคำบังคับให้สำนักนายกรัฐมนตรีชำระค่าเสียหายภายใน30วันนะคะและดำเนินการลบข้อมูลที่ละเมิดสิทธิภายใน7วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถือว่าเป็นคดีแรกเลยที่ศาลมีคำพิพากษาชัดเจนเกี่ยวกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีอยู่จริงทางด้านนางอังคณาบอกว่าเจตนาของการฟ้องร้องไม่ได้ต้องการที่จะประจานหน่วยงานรัฐหรือว่าเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่ว่าต้องการเยียวยาการฟื้นคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องการให้ยุติการทำ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่ลดทอนศักดิ์ศรีและละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ค่ะ
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
11: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
12: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: วันนี้แจ๊สได้แถลงข่าวว่าปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยนะคะเคาะราคาเดียวดูบอลโลกได้ค่ะ 5,999 บาทดูได้ครบทั้ง104นัดนะคะแล้วก็พอร์ตได้10เดือนเปิดชมฟรี40นัดโดยที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ค่ะดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAZZ เป็นประธานจัดแถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพภายใต้วิสัยทัศน์ The Home of FIFA in Thailand ถึงปี2030โดยมีคุณนวมินทร์ประสบเนตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนแล้วก็มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโดยเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับ FIFA ค่ะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026รวมไปถึงฟุตบอลโลก2030นะคะเท่ากับว่าอีก4ปีข้างหน้าเราไม่ต้องลุ้นเลยว่าเราจะมีถ่ายทอดสดไหมก็คือมีแน่เพราะได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงทัวร์นาเมนต์กีฬาอื่นๆที่อยู่ภายใต้ FIFA อีกด้วยสำหรับฟุตบอลโลก2026จะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีช่องโมโนราวๆ 40-50 แมตช์ส่วนแพ็คเกจ Sport Premium 5,990 นั้นจะรับชมได้ครบทั้ง104แมตช์และมีไฮไลท์ให้ชมด้วยนะคะแฟนฟุตบอลก็สามารถสมัครแพ็กเกจ Monomax Sport Premium ได้ในราคา 5,999 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% 10เดือนรับชมครบทั้ง104แมตช์พร้อมไฮไลท์แล้วก็ย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตช์ต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และ Monomax Sport รวมถึงหนังซีรีส์วาไรตี้ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะวอลเลย์บอล 3,000 แมตช์รายการมวยชั้นนำศึกคัดเลือกยูโร2028และทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยุโรปสามารถรับชมได้2จอความชัดสูงสุดระดับ 4K ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแนะเรื่องของการดูบอลโลกให้สนุกนะคะบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการพนันหากฝ่าฝืนโทษหนักทั้งผู้เล่นและก็เจ้ามือนะคะพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่าทางตำรวจแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันขอให้หยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลหรือทำอุบายล่อไม่ว่าจะเป็นการช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันนะคะและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมและยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบค่ะการพนันจะนำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากและก่อให้เกิดหนี้สินระยะยาวนอกจากนี้ผู้เล่นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การสมัครสมาชิกเว็บพนันนั้นอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบหรือถูกโกงไม่สามารถถอนเงินได้จริงอันนี้เจ็บนะคะนอกจากผิดกฎหมายแล้วเกิดไปเล่นชนะขึ้นมาก็ถอนเงินไม่ได้อันนี้เจ็บค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลควรรับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงไม่หมกมุ่นจนเสียเวลาทำงานหรือเวลาพักผ่อนร่วมการตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายหากพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันทางโซเชียลมีเดียหรือทราบเบาะแสการทำงานของเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ก็ไม่ควรเพิกเฉยนะคะหรือแม้แต่การส่งต่อลิงก์เหล่านั้นอย่าทำค่ะแต่เราต้องแจ้งเบาะแสนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแจ้งเลยค่ะสายด่วน191หรือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ191และ1599แจ้งได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงแล้วก็การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายสำหรับฟุตบอลโลก2026นี้เป็นครั้งแรกที่รอบสุดท้ายมีถึง48ประเทศมี3ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะก็คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกมีทั้งสิ้น104นัดตลอดทัวร์นาเมนต์แบ่งเป็น48ทีมออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคู่แรกคืนนี้นะคะตี2เม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ต่อด้วย 9:00 นเช้าก็คือเช้าวันศุกร์เกาหลีใต้พบกับเช็กเกียนะคะก็ใครที่เป็นแฟนหรือใครที่เป็นคอบอลก็คืนนี้นอนดึกแน่เลยแล้วก็เช้าก็มีคู่หนึ่งด้วยนะคะขยับไปที่เรื่องของ Thailand AI Passport ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนมากนะคะมันมีหลายมุมที่คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะเอาเป็นว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะเปิดเวที Thailand AI Passport Forumรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการนี้มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็มีประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE เนี่ยมาร่วมฟังด้วยนะคะปลัดกระทรวง DE ก็คือคุณพัชรอนันตสินแจ้งว่าประเทศไทยใช้ AI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและกำลังถูกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทิ้งห่างอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งขับเคลื่อนจุดนี้แล้วก็จะใช้งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE เนี่ยจำนวน 1,600 ล้านเนื่องจากทำให้เกิดความรวดเร็วโดยดำเนินการทุกอย่างมีกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในการควบคุมไม่มีการล็อกสเปคหรือหัวการประมูลอย่างแน่นอนทิ้งท้ายว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นปกติส่วนเรื่องความปลอดภัยข้อมูลค่ะตัวแทนจาก Microsoft ยืนยันว่าข้อมูลจะมีความปลอดภัยและมีการปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลแม้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ว่าข้อมูลจะถูกทำให้เป็นนิรนามเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถระบุตัวตนหรือย้อนกลับไปรวมถึงผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปเจน AI ต่อได้อย่างแน่นอนเปลี่ยนเรื่องขั้นตอนวิธีการได้มาขั้นตอนวิธีการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคราวนี้ในช่วงของการแลกเปลี่ยนความเห็นค่ะก็มีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านนะคะถามตรงไปยังคุณชัยชนกเลยค่ะว่ารู้จักหรือสนิทสนมกับกลุ่มบริษัทหรือผู้รับเหมาหรือไม่คุณชัยชนกยอมรับว่ารู้จักแต่ก็รู้จักหลายคนมากในประเทศนี้เพราะก่อนจะมาทำงานตรงนี้เคยผ่านงานในภาคเอกชนมาก่อนดังนั้นหากจะไม่รู้จักคนที่จะชนะการประมูลงานสักคนเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลัดดีอีเนี่ยบอกว่าหลังเป็นประธานเปิดเวที Thailand AI Passport Forum กระทรวงรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงและข้อกระหาเรื่องงบประมาณทางรัฐมนตรี DE จึงได้รับโจทย์มาปรับแนวทางไปสู่การเจรจากับคู่สัญญาโดยกระทรวงตั้งเป้าเจรจาแก้ไขสัญญาให้ได้ข้อยุติภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนใช้งานในวันที่1กรกฎาคมอีกด้านนึงคุณน้ำแข็งค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกสสไอซ์นะคะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการแผนงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงโครงการ Thailand AI Passport ค่ะบอกว่าปลัดกระทรวง DE เนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในขอบเขตของงานก็คือใน TOR ได้จะเกิดความสงสัยว่าเงินงวดแรกจ่ายไปแล้วจะเปิดรับฟังความเห็นทำไมในวันนี้เพราะการรับฟังความเห็นควรจะเกิดก่อนที่โครงการจะตั้งลำจึงมองว่าการเปิดรับฟังความเห็นในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อฟอกขาวโครงการนี้ซึ่งรัฐมนตรีหรือแม้แต่ปลัดกระทรวงพยายามพูดถึงความคุ้มค่าของโครงการแต่สิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตมันคือเรื่องของการล็อกสเปคโดยเชื่อว่าโครงการนี้ตั้งใจล็อกสเปคมาตั้งแต่เริ่มโดยมานำโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านมาเทียบกับโครงการ National Credit Bank ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในสมัยที่นางสุภมาศอิสรภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาจากพรรคภูมิใจไทยเช่นกันก็ปรากฏว่า TOR ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทบจะคัดลอกมาวาง copy paste มาเลยเปลี่ยนแค่หน่วยหน้าเท่านั้นจากคำว่าจอเป็นคำว่าจุดส่วนจะมีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตรวจสอบไหมคุณไอ้บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีการเริ่มลงทะเบียนนั่นเป็นกำหนดการที่จะไปยื่นปปช.และในวันที่18มิถุนายนนี้คณะกรรมการปปช.จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะคะโดยจะเชิญคุณชัยชนกเชิญปลัดดีอีเชิญคณะยกร่างทีโออาร์ตัวแทนปปช.และตัวแทนสตง.มาร่วมประชุมด้วยค่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามไม่แพ้กันแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แหมหาเสียงของผู้ว่าคนที่จะเป็นผู้ว่ากทม.นะคะเป็นช่วงแบบนับถอยหลังเองเพราะว่าเราจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใน28มิถุนายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่มันเป็นคดีความเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกทม.คนสนใจวันนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์ควงคุณคริสโปตนันร้องปปช.เอาผิดคุณชัชชาติค่ะบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจวันนี้เข้าร้องทุกข์ต่อปปช.นะคะให้ดำเนินคดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.รองผู้ว่ากทม.และคณะกรรมการคัดสรรและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกรณีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจำนวน17รายและผู้ตรวจราชการอีก2คนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากวันที่23มีนาคมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งของผู้ว่ากทม.ที่แต่งตั้งผอ.เขตและผู้ตรวจราชการทั้ง17รายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาพบความพยายามในการออกคำสั่งให้ข้าราชการทั้ง17รายไปช่วยราชการที่สำนักปลัดเป็นการชั่วคราวและยังให้สามารถใช้งบประมาณของข้าราชการทั้ง17รายย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาคมทั้งที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับจนกระทั่ง30เมษายนที่ผ่านมาผู้ว่าลงนามในคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยอ้างกระบวนการคัดสรรใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและให้ข้าราชการกลุ่มเดิมก็คือ17รายนี่นะคะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนต่อมา1มิถุนายนข้าราชการกทม.ยื่นคำร้องค่ะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมอีกครั้งนะคะว่าคัดสรรครั้งที่2เนี้ยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและไม่ชอบด้วยกฎหมายนายจิรายุบอกว่ายังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผอ.เขตเป็น1ใน17รายถูกคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีการแนบหลักฐานในการร้องไว้แล้วด้วยจะต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้เลยเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
17: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพเถียรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปลี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นางจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569วันนี้พลเอกกัปปนาถ รถดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสารแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาท นอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนและมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นเสาวรสมะละกอพันแขกดำสีสะเกดและกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามเมื่อวันที่22ถึง23มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครและวัดเสาธงหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดเคียรีวันวัดพายับวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดวังโป่งและวัดพระนารายมหาราชและเวลา 19:00 นวัดพรหมธรรมนิมิต คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝังให้ชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพที่มั่นคงตามแนวพระราชปณิธานให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: สวัสดีครับผมแบล็คฮาร์นะครับขณะนี้ทุกคนกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับผม Let's go
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ e i เร
4: พอดีที่คิดเร
1: อ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ e i เร
4: พิเศษอย่างที่คิดเร
3: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอ e i เร
4: พอดีอย่างที่คิดเ
1: รอ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอ e i เร
4: พิเศษอย่างที่คิดเ
3: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
3: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
6: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM แฟนดอมลอย
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สวัสดีค่ะ EFM Fandom Live มาแล้วนะคะ2ทุ่มครึ่งค่อน
3: ๆ36นะอยู
2: ่ครึ่งนิดๆเอาวันนี้อยู่กับน้องเซฟแล้วก็น้องแนนนะคะ
4: คร
2: ับ
4: ผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะ
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งเนี่ยน้องเซฟเนี่ยไม่ยอมมานั่งฝั่งนี
4: ้
2: ก็ตลอดรายการพี่แนนจะนั่งอย่างนี้เพราะว่าพี่แนนแสกฝั่งขวามาจะคุยกันแบบนี
4: ้วันนี้มีคีย์เวิร์ดจอนี้ก็มี
2: วันนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรเซฟบอกไปสิ
4: คีย์เวิร์ดของเราแน่นอนว่าวันนี้เราล่อนอาจจะต้อนรับลาเต้คิมนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของเราเป็นลาเต้คิมไลฟ์ EFM นะครับแล้วก็รวมไปถึงแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กลาเต้คิม x fandom fanfic นะจ๊ะ
2: ค่ะเมื่อกี้แบบไม่ชินไงหรือว่าเซฟไมค์2ก็เลยไม่ได้เปิดไมค์4
4: สบายสบาย
2: แล้วก็สำหรับใครที่อยากให้น้องลาเต้น้องคิมเขาโทรกลับไปนะคะกติกาคือต้องโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะตอนนี้ที่เบอร์026658373แล้วก็เตรียม1คำถามมาด้วยเพราะว่าพอเรารับสายมาปุ๊บถามคำถามได้เลยยิ่งคำถามมาเลยว่าอยากถามอะไรน้องลาเต้น้องคิมวันนี
4: ้ได้หมดเลยนะจ๊ะ
2: ส่วนแฟนฟิคชั่นของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีมาเกือบ100เรื่องเลยสำหรับวีคนี้ซึ่งเราก็จะเลือกมา5เรื่องแล้วก็เจ้าของเรื่องก็จะได้เป็นกิฟต์อะเวย์นะคะสุดน่ารักสุดคิ้วซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตั้งบนโต๊ะไม่ได้ด้วยนะ
4: เออก็จริงนะ
2: เพราะไม่มีหาตั้ง
4: นี่ไงตั้งได้แล้วเนี่ย
2: เออตั้งได
4: ้ตั้งได้นี่ตั้งได
2: ้ตั้งได
4: ้สวยสวยเลยน่ารักเก๋ๆที่บ้านแล้วเดี๋ยวมีลายเซ็นของลาเต้คิมด้วย
2: ใช่นะคะเดี๋ยวก็จะมอบให้กับเจ้าของเรื่องทั้ง5เรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆเจ้าของเรื่องที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าคือเราเห็นความตั้งใจอ่ะ
4: ครับ
2: เออแล้วพี่นันเชื่อว่าเบิร์ดก็น่าจะเลือกยากเหมือนกันในแต่ละวีคเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนะคะ
4: แต่ว่าต้องขอบคุณมากนะเพราะว่าวีคนี้ก็ถือว่าส่งกันมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวพี่แนนจะจุ๊บทีละใบให้ไปเลยนะฮะ
2: จุ๊บทีละใบคืออะไรอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อน
2: เออ
4: ส่งกำลังใจให
2: ้พี่แนนขอ
4: ยังไง
2: อ๋
4: อโอเค
2: มาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะ
4: ครับอ่ะเรื่องแรกของเรานะครับชื่อเรื่องว่าเพราะคุณคือพรของผม
2: ว้าว
4: แต่ที่สำคัญเลยคือนามปากกาเขาแจ๋วมากเลย
2: คือ
4: ชื่อว่ามะเขือเทศลูกกลม
2: แล้วมะเขือเทศมันเป็นทรงอื่นได้หรอ
4: เออก็จริงนะผมกำลังคิดตามว่าเออเราก็ไม่เคยกินทรงอื่น
2: ลูกเหลี่ยม
4: เออไม่น่าได
2: ้
4: อ่ะโอเคเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีคนชื่อองศารนะครับชายวัย30ปียืนอยู่หน้าบันไดวัดเก่าแก่ของเชียงใหม
2: ่
4: ชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยขาดเพียงเรื่องเดียว
2: คือ
4: ความรักไม่เคยสมหวังสักครั้งเลยเบื้องหน้าองค์พระองศาตั้งใจอธิษฐานอย่างแน่วแน่เขาไม่ได้ขอคนสมบูรณ์แบบไม่ได้ขอรักที่เหมือนในหนังหรือภาพยนตร
2: ์
4: แค่ขอให้ได้เจอใครสักคนที่พร้อมจะรักในสิ่งที่เขาเป็น
2: คร
4: ับ ขอพรเสร็จหรือยังครับเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นมาทำให้องศาสะดุ้งหันไปพบกับชายหนุ่มอายุราวๆ20ปลายๆในมือถือกล้องฟิล์มแล้วมีแววตาอบอุ่นแล้วบอกว่าผมจะขอพรต่อถ้าคุณยังอยู่แบบเนี้ยผมรอได้ครับองศารีบเอ่ยขอโทษชายคนนั้นยิ้มตอบจริงๆผมกำลังเดาว่าคุณขอพรเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมเรื่องความรักใช่ไหมทำเอาองศาชะงักคนที่ทำตาจริงจังแบบคุณส่วนใหญ่อ่ะน่าจะเป็นเรื่องหัวใจมากกว่าองศาหลุดอมยิ้ม
2: หลุดอมยิ้มทำไง
4: หลุดอมยิ้มเออเอายังไงวะหลุดอ๋อคือ
2: เอาองศาหลุดอมยิ้ม
4: แล้วก็บอกว่างั้นคุณคงเดาถูกทางเดาถูกชายหนุ่มยิ้มกว้างจนตาปิดด้วยความดีใจดีเลยครับถ้าพรข้อนั้นสำเร็จช่วยจำเอาไว้นะครับว่าวันนี้คุณได้เจอกับฟากฟ้าเผื่อว่าพรนั้นจะเป็นผมเฮ้ยองศานิ่งค้างไปหลายชั่วขณะนั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทำให้หัวใจขององศากลับมาเต้นแรงอีกครั้งพรที่เขาขอดูเหมือนว่าจะเริ่มทำงานเร็วกว่าที่คิด
2: คืออีกคนหนึ่งชื่อฟากฟ้าใช่ไหมล
4: ่
2: ะ
4: ใช
2: ่อ๋อก็มีแบบเออเผื่อว่าพรนั้นจะเป็นผม
4: อืมก็เลยฝากเชื่อไว้ด้วยเลย
2: อ้อยใช่ไหมแบบเนี้ย
4: ใบอ้อยทัว
2: เออ
4: ใช้คำว่าอ้อย เออแต่พรมาเร็วมากเลยเนาะ
2: คืออยากรู้เลยหลวงพ่อที่ไหนวะอยากไปขอบ้าง
4: นี่แต่ว่าเนี่ยถ้าบอกเชียงใหม่เนี่ยชัดอยู่นะ
2: หรอ
4: อ
2: บันไดวัดเก่าแก่เซฟรู้ใช่ไหม
4: คิดว่าใช่นะ
2: ที่ไหนเบิร์ด
4: ที่ไหน
2: ในฐานะเราเป็นคนเชียงรายเราต้องบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเชียงใหม
4: ่เออแต่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็ไปหลายที่กันนะเนาะ
2: เออวันอะไรอ่ะเธอ
4: เดี๋ยวก็จะมีวัดนี้ใช่ไหมหลวงปู่อะไรนะหลวงพ่อทันใจบ้างก็มี
2: อ๋อพระธาตุดอยคำ
4: พระธาตุดอยคำมีตอนนี้ที่เขาไปกันเยอะๆก็จะเป็นอะไรนะ
3: ว
4: ั
3: ดโลกโมลี
4: ใช่
2: ว
4: ั
2: ดโลกโมลีวัดสวนดอก
4: โอ้เยอะแยะ
2: เอมอนกูเวนก็อยู่ตรงน
4: ั้
2: น
4: เอมอนกูเวนจะเลยไปหน่อยน
2: ึ
4: ง
2: ใช่ไหม
4: หลุดออกนอกเมืองหน่อย
2: ไม่เคยไปเหมือนกันดูแต่ใน TikTok อย
4: ่
2: างเด
4: ีย
2: วเท่านั้นแหละ
4: โอ้แต่มอนกูเวนดีมากเลยนะ
2: เธอไปมาแล้วหรอ
4: ไปมาเนี่ยพี่นอกเรื่องนิดนึงคือ ได้ทุกศาสตร์นะในนั้นจะมีศาสตร์ไทยศาสตร์จีนพญานาคมีทั้งศาสตร์แบบทางพระพิฆเนศก็มีคือมีทุกศาสตร์อยู่ในที่เดียวเลย
2: แล้วเซไปขออะไรมา
4: ขอทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทอง
2: แล้วได้ไหม
4: ก็ตอนนี้ลุ้นอยู่เหมือนกันก็ฝากผู้จัดทุกคนนะฮะลองดูกันได้สองคนนี้นะ
2: ขอบคุณมากที่เกี่ยวฉันไปด้วย
4: ครับผม
2: โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องที่สองอาจจะต้องเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะจากน่ารักกุ๊กกิ๊กคิกขู่นะคะมาเป็นเรื่องราวที่ดูจากซาวแล้วน่าจะมีความลึกลับพอสมควรกับเรื่องที่มีชื่อว่าOne More การละครั้งหนึ่งในความทรงจำจากนาบกา Dino.Chapter คิดถึงนะมินวงเล็บคิมยิ้มเมื่อเห็นประโยคนั้นวันนี้เหนื่อยไหมกลับหรือยังไปกินข้าวกันผมหาร้านอร่อยอร่อยรอไว้แล้วคำเดิมๆที่ทามหรือว่าวงเล็บนะคะลาเต้ชอบพูดเสมอสไตล์คนซึนบอกรักไม่เก่งแต่ใส่ใจเป็นที่หนึ่งตั้งแต่รู้จักกันชีวิตมินก็มีสีสันขึ้นเหมือนมีซามอยเด็กคอยป่วนทุกเช้าหรือก่อนนอนมินจะอ่านข้อความเหล่านี้ซ้ำๆเจออะไรตลกๆก็ยังคิดจะเล่าให้ฟังราวกับได้ใช้ชีวิตคู่แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับทามสมองของมินเลือกจะปิดรับเพราะถ้าเขาต้องยอมรับความจริงที่แสนเจ็บปวดคืนหนึ่งมินเปิดอ่านประโยคสุดท้ายผมรักพี่นะน้ำตาค่อยๆไหลลงมาสายตาเลื่อนผ่านตัวอักษรไปยังมุมกระดาษไม่ใช่หน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่ข้อความใหม่แต่เป็นประโยคในนิยายเล่มเดิมเขาอ่านมันเพื่อเบี่ยงเบนความจริงเรื่องทามแต่ยิ่งอ่านตัวละครก็ยิ่งคล้ายทามจนน่าเหลือเชื่อทั้งวิธีหยอกล้อหรือนิสัยต่างๆเมื่อเรื่องจบเขาก็เปิดกลับไปหน้าแรกเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนั้นราวกับตราบใดที่นิยายยังไม่จบทามก็ยังอยู่ทั้งที่ความจริงเรื่องราวของทามจบลงไปนานแล้วและคนที่ยังเดินออกจากหน้าสุดท้ายไม่ได้มีเพียงมินคนเดียว
4: โอ
2: ้ยเศร้าอะไรขนาดนี้
4: อ๋อเหรอคือแบบว่านี่คือเรื่องราวคล้ายๆคนที่ชื่อทามแต่ว่าเรามันจบไปแล้วอะ
2: หรอก็คือหมายถึงว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เขานึกถึงอดีตคนรักของเขาก็คือทามถูกไหม
4: ใช่นิสัยหรือเรื่องเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็เลยต้องย้อนกลับไปเพราะว่า move on ไม่ได
2: ้การละครั้งหนึ่งในความทรงจำ
4: สุดยอดอ่ะ
2: อาจจะไม่ได้แบบลึกลับแต่ว่าดูเศร้าๆเนาะเรื่องเมื่อกี
4: ้เออๆดูเศร้าๆแล้วก็มีแบบคลายแม็กปิดท้ายด้วย
2: ค่ะ
4: อ่ะไปกันต่อเรื่องที่3นะครับ
2: ครับผม
4: ชื่อเรื่องว่าพบกันเสียที
2: เออ
4: นามปากกาโดยคุณกาแฟไม่หวานนะฮะ
2: กาแฟไม่หวาน
4: อืมก็ดีนะรักสุขภาพ
2: เหมือนทำให้นึกถึงไอ้ยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวาน
4: อ่ะไอ้นี่เรื่องล่าสุดเลยนี่ใช่ไหม
2: ฮะ
4: ใช่ไหมมันเอ้ยไม่ใช่แล้วผมมั่วแล้ว
2: นานแล้วนานแล้ว
4: น
2: า
4: ะ อ๋อนานแล้วเหรอสงสัยเพิ่งดู
2: มั่นใจด้วยนะ
4: อ่ะเขาบอกว่าลาเต้นะฮะช่างภาพหนุ่มที่ชอบสะสมกล้องฟิล์มเก่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้กล้องบังเอิญเป็นกล้องโพลารอยด์วินเทจมาตัวหนึ่งแต่เมื่อเขาได้ลองกดถ่ายรูปในห้องนอนรูปที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นกลับไม่ใช่ห้องของเขา
2: อ้าว
4: แต่เป็นภาพบ้านไม้เรือนไทยโบราณที่มีชายหนุ่มหน้าตาสะสวยราวกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งมองมาที่กล้องด้วยความฉงนทุกครั้งที่เขากดชัตเตอร์ภาพจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยังเป็นชายหนุ่มคนเดิมที่ปรากฏขึ้นในภาพอยู่ตลอดเขาจึงเริ่มรู้สึกผูกพันและก็เริ่มตกหลุมรักชายหนุ่มในภาพจึงได้ลองเขียนโน้ตเล็กๆแปะเอาไว้หน้าเลนส์ก่อนจะกดถ่ายเพื่อหวังให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นและเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองจะสื่อวันหนึ่งเขาได้เห็นภาพในฟิล์มว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เห็นภาพในฟิล์มว่าบ้านเมืองฝั่งนั้นกำลังเกิดไฟไหม้และการทะเลาะวิวาทชายหนุ่มได้เห็นภาพนั้นได้เห็นภาพกำลังตกอยู่ในอันตรายลาเต้จึงพยายามกดถ่ายรัวๆเพื่อหาวิธีช่วยแต่ฟิล์มโพลารอยด์แผ่นสุดท้ายกำลังจะหมดลงฟิล์มแผ่นสุดท้ายเด้งออกมามันเป็นภาพในยุคปัจจุบันเป็นรูปตัวเขาเองที่กำลังยืนถือกล้อง แต่ข้างหลังของเขามีเงาของชายที่อยู่ในรูปมาตลอดยืนยิ้มให้พร้อมข้อความจางๆบนขอบฟิล์มที่เขียนด้วยลายมือโบราณว่าได้พบกันเสียทีนะโดยคณินหรือคิมนั่นเอง
3: ในสุดท้ายในท้ายที่สุดก็ได้เจอกัน
4: อ๋อมันเป็นรูปถ่าย
3: เหมือนข้ามเวลามาเจอกันเลยเนาะ
4: ผมเดาว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาในอดีตอะได้อยู่ด้วยกันแล้วภาพที่กดถ่ายอะนั่นคือภาพความทรงจำในอดีตแต่ทีเนี้ยตัวของลาเต้มาอยู่ในปัจจุบันแล้วแต่คิมอะน่าจะกลับมาอยู่ในอีกมูดนึงอะ
3: ยังอยู่ในอดีต
4: เอออะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วก็แบบเนี่ยจะหวังจะไปช่วยเขาก็เลยรีบกดให้เหมือนเหตุการณ์มันผ่านไปแต่แบบอ่ะฟิล์มดันหมดซะอีก
4: อันนี้ดีนะผมชอบนะ
3: จริงอันนี้ดี
4: หลักกาแฟไม่หวาน
3: เออ
4: ครับผม
3: ไม่หวานจริงนะคะขมปี่เลยเอาล่ะเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปมีชื่อว่า Test for Two จากนาปากา Sleepy Mean ค่ะลาเต้เจ้าของตึกแถว2ชั้นที่ปล่อยพื้นที่ชั้นล่างให้เช่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกินขนมหรือของหวานๆเท่าไหร่แต่เพื่อนๆพูดกันว่าถ้าลาเต้บอกว่าอะไรอร่อยแปลว่ามันอร่อยจริงคิมเชฟทำขนมที่เพิ่งย้ายมาเปิดร้านขนมเล็กๆในตึกของลาเต้เริ่มพัฒนาสูตรขนมใหม่แต่ติดปัญหาตรงที่คนรอบตัวเนี่ยชอบของหวานกันหมดจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าคำชมนั้นมันดีจริงไหมเลยลองขอให้ลาเต้ช่วยมาชิมเต้ช่วยชิมขนมให้พี่หน่อยได้ไหมจากที่ตั้งใจจะชิมแค่ครั้งเดียวกลายเป็นว่าลาเต้ถูกเรียกตัวมาชิมขนมแทบทุกวันคืนนั้นร้านปิดไปนานแล้วแต่ไฟในครัวยังสว่างอยู่เต้มาชิมวันนี้ให้หน่อยลาเต้นั่งพิงเคาน์เตอร์อย่างหมดแรงผมหมดแรงหยิบแล้วพี่ป้อนหน่อยได้ไหมครับนี่กำลังอ้อนพี่อยู่หรือเปล่าลาเต้หัวเราะเบาๆสุดท้ายคิมเลยต้องเดินเข้ามาใกล้แล้วยื่นช้อนป้อนจริงๆเป็นไงอร่อยแค่คำเดียวก็ทำให้คิมยิ้มออกมาดีใจนะเรื่องขนมเหรอครับคิมสายหน้าเปล่าดีใจที่นายยังอยู่ตรงนี้กับพี่จนดึกเอ้ยหลังจากนั้นการอยู่ชิมขนมจนดึกก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นการพัฒนาสูตรขนมหรือเป็นข้ออ้างที่ทำให้ทั้งสองคนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นกันแน่นะ
4: พบรักกับนายขนมนั่นเอง
3: หมดแรงหยิบแล้วเนี่ยป้อนหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะจำไปใช้บ้างนะ
4: อ๋อเหรออันนี้ชอบเหรอ
3: เออหมดแรงหยิบแล้วอ่ะ
4: โอ้ยอ้อยไหมอันนี้
3: อ๋อหูอันนี้มาทั้งส่วนเลยหมดแรงหยิบแล้วเธอ
4: แต่ว่าแต่ละซีนเห็นภาพเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะ
3: เป็นแบบว่ามูดน่ารักน่ารักนะคะจากคุณ Sleepy Mean Test for Two
4: ครับ
3: และเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้ครับ
4: เออชื่อเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆเนี่ยมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นเป็นชื่อเรื่องชื่อว่าวิธีการจีบเด็กวัด101โดยนามปากกาอ่านว่ายี่เลนใช่ไหมยี่ลินยี่เลนยี่ลิน
3: ยี่เลนก็ได้
4: ยี่เลนอ่ะคุณยี่เลนนะฮะเริ่มต้นก็คือบทสนทนาเลยพรุ่งนี้อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ตักบาตรไปให
3: ้เอา
4: เสียงใสของนิวเอ่ยขึ้นก่อนจะส่งรอยยิ้มหวานให้กับเตเด็กหนุ่มหน้าตาบ้านๆที่สะพายย่ามพระอยู่บนไหล่อ๋อไม่ได้คุยกับผีคุยกับเด็กคนหนึ่งเตถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนปลายตามองหนุ่มหน้าหวานที่อายุมากกว่าตนถึง3ปีแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยผมยังไม่ตายนะพี่นิวอยากทำบุญใส่บาตรอะไรก็ทำเถอะงั้นก็มาบ้านพี่สิเต้ก็รู้ว่าพี่อ่ะทำกับข้าวอร่อยจะตายล่างอรชรคว้าแขนเด็กหนุ่มมากอดไว้หลวมๆพลางส่งสายตาออดอ้อนชวนไปที่บ้านกี่คนแล้วล่ะชายหนุ่มร่างกำยำค่อยๆปัดแขนเล็กออกก่อนจะเดินหนีคนหน้าหวานตรงหน้าหึงพี่ก็พูดเถอะคนตัวเล็กกว่ายกยิ้มก่อนเอ่ยแซวขึ้น
3: ยกยิ้มทำไง
4: ยกยิ้มก็คือยิ้มก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ทันเลย คนตัวเล็กกว่ายกยิ้มก่อนเอ่ยแซวขึ้นชายหนุ่มร่างกำยำสายหน้าอย่างเอื่มระอาแต่นิวหาได้แค่ท่าทีของเขาไม
3: ่
4: คงเป็นเพราะนิวตามจีบเด็กวัดอย่างเตมาได้กว่า3เดือนแล้วอ๋อนี่เหตุการณ์3เดือนแล้วเหรอแม้อีกฝ่ายจะเย็นชาแค่ไหนแต่ใครสนกันล่ะในเมื่อเขารักของเขาไปแล้วแม้เข้าทางเจ้าอาวาสเดี๋ยว
3: เขายังไงวะ
4: เออ คุยกันยังไงเนี่ยแม้เข้าทางเจ้าวาดเป็นเจ้าภาพทั้งงานกฐินอ๋อซองผ้าป่าหรือแม้แต่ทำโรงทานติดต่อกันตลอด3เดือนนิวก็ทำมาหมดแล้วคือหมายถึงว่าทำบุญไปด้วยแล้วก็ไปหาคนนี้ด้วยถ้าทำดีขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ใจเด็กวัดคนนั้นเห็นทีคงต้องใช้วิธีการจีบในแบบของเขาแล้วแหละดูสิว่านายเด็กวัดคนนั้นจะทนได้สักกี่น้ำกันเชียวว
3: ิธีจีบเด็กวัดก็เข้าทางเจ้าอาวาสก่อนเลยดับแรกแล้วก็ไปเป็นพวกแบบเจ้าภาพตามงานบ่งงานบุญต่างๆถ้าเขายังไม่เก็ตอีกก็เดี๋ยวต้องลองแหละต้องจีบในแบบที่แบบเคยทำแล้วแหละ
4: คือต้องไม่ขยายความมานี่อยากรู้เลยว่าเขาทางเจ้าวาดเป็นยังไงเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
3: ก็จะไปทำบุญอะไรอย่าง
4: เ
3: ง
4: ี้
3: ยอ๋อ
4: นี่แหละก็เป็นคนบุญด้วยแล้วก็จีบด้วยอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: น่ารักดี
3: มีแบบว่าคอมเมนต์น่าจะมีอินเตอร์แฟนเยอะเหมือนกันนะคะ say hi to all our in the fans นะคะมีคอมเมนต์บอกว่าพี่เบิร์ดขึ้นไปนิดนึงครับI really want to เอาหายไปไหนแล้วอ่ะเบิร์ด
4: ไหนเงี้ยนี่ป่ะพี่ I really want to
3: เบิร์ดอย่าแปลเป็นภาษาอื่นสิครับพี่ I really want to learn Thai from them but they say it's very difficult คือ difficult ไหมภาษาไทย
4: ก็ difficult นะต่างชาตินะ
3: มันมีตั้งหลายตัวเนาะ
4: ใช่แล้วก็มีผันวินวรรณยุกอะไรอีกอ่ะย่าย่าอย่าอะไรไหนก็ยากเหมือนกัน
3: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
4: เออนี่เขาบอกมาจากโบลิเวียเลยใช่ไหม
3: เออใช
4: ่ say hi นะฮะโบลิเวียนะ
3: ค่ะ
4: โอ้ตาย
3: ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ดูลาเต้คิมแสดงสดนี่เป็นครั้งแรกของฉันเลย
4: เหรอโหดีใจด้วยนะ
3: สนุกมากลาเต้คิมนำพลังงานที่อบอุ่นมาให้การพูดคุยของเขาสบายสบายแต่ก็ตลกมาก
4: อืมโอเค thank you นะ I hope you enjoy
3: เบิร์ด
4: รายการ
3: เอาแบบขอพี่แดงขอเป็นภาษาต้นแบบได้ไหมลูก
4: ภาษาต้นแบบ
3: ภาษาต้นฉบับของเขาอ
4: ่
3: ะ
4: อ๋อนี่
3: อ๋อ Latte's Kim reaction while reading fans comments were so adorable his expression never lie funny yes was still polite and respectful to everyone เขาเห็น Latte Kim แล้วเหรอตอนเนี้ย
4: น่าจะยังหมายถึงว่ารายการอื่นบ้างที่เขาเคยไปเห็นอะไรอย่างเงี้ย
3: โอเค
4: โอ้นี่เขาบอกว่ารอ2วันเลยนะไม่ปิดแฟนดอมไลฟ์เลยป่ะเนี่ย
3: รอ2วันเลยเหรออ
4: ืมน่ารักจังเลยนะฮะ
3: เราเจอจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เลยแต่ว่าระหว่างนี้นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยร่วมส่งความฟินนะครับโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
3: และแฟนๆนะคะอย่าลืมโทรมาลงทะเบียนนะเผื่อใครอยากจะให้ลาเต้คิมโทรกลับไปนะคะโทรมาลงทะเบียนที่02-665-8373นะคะแล้วก็ we'll take a short break right here and then we'll get back with Latte and Kim in the next hour ค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: สวัสดีครับลาเต้ครับ
6: คิมครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94 Talkอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

FM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number one. New season. ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: จากคนที่หวังดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตสุภชัยโพสุอดีตส.ส.ภูมิใจไทยปมถือครองที่ป่าดงพะไท220ไร่สักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองสุภชัยโพสุตลอดชีวิตไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีปมถือครองที่ดินป่าดงพะไทจังหวัดนครพนม220ไร่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: วันนี้เวลา10นาฬิกาศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่านายสุภชัยโพสุอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยคดีดังกล่าวปปช.ได้กล่าวหานายสุภชัยครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการที่จัดเพื่อประชาชนบริเวณป่าดงพะไทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจำนวน40แปลงรวมเนื้อที่220ไร่มูลค่าประมาณ6ล้าน6แสนบาททั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิตามใบจองและไม่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้การเข้าซื้อที่ดินและเกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองแต่การถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องมาจนขณะดำรงตำแหน่งส.ส.และตำแหน่งทางการเมืองอื่นโดยที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และเกษตรกรโดยการซื้อขายสิทธิ์ในที่ดินจึงขัดต่อกฎหมายและเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะศาลเห็นว่าการยังครอบครองที่ดินจำนวนมากดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนขัดต่อประโยชน์สาธารณะก่อให้เกิดความขัดกันแห่งผลประโยชน์และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้ภายหลังจะมีการสละสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนก็เป็นการดำเนินการภายหลังถูกกล่าวหาแล้วจึงมีคำพิพากษาให้นายสุภชัยโพสุถือเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาที่เป็นผลชี้พึ่งรายงานครับ
4: หลังศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม5ปี12เดือนในคดีเจ้อ้อยและให้ชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยทนายเดชากิตติวิทยานันท์ระบุว่าได้ดำเนินการยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลอาญาได้อนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มตีวงเงินประกัน1ล้านบาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถของคณะนายดนุษนาคสง่านายอำเภอมายอซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่บ้านน้ำใส ตำบลดุโบยิไรจังหวัดปัตตานีขณะที่กำลังเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางถนนสายชลประทานที่กำลังก่อสร้างซึ่งคณะเดินทางประกอบไปด้วยรถยนต์3คันทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกจำนวน6คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนในการขึ้นตรวจสถานการณ์ในที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
11: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
3: สวัสดีครับลาเต้ครับ
4: คิมครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
6: แฟนดอมไลฟ์นะคะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: สวัสดีคร
3: ับ โอ้ยดีใจจังเลย
7: ตื่นเต้น
3: หลายคนรอคอยพวกคุณมากๆ
6: ใช่อยากให้ส่งคนมาแฟนดอมอยากให้ทักทายแฟนๆที่ดูอยู่ทางไลฟ์แล้วก็เขาดูอยู่ใต้ตึกแกมมี่ด้วยจอใหญ่ๆดูเห็นไหมตรง
3: นี้เสียงเลยไม้บ
6: น
3: มือได้เลย
6: อ่ะทักทายหน่อยครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับลาเต้ครับ
8: คิมครับ
6: ค่ะวันนี้ไปทำมากี่งานแล้วน้อง
8: อันนี้เป็น
3: 18ป่ะ
8: เฮ้ยไม่ขนาดนั้นครับพี่งานที่3
7: 3 4
6: 3 4
8: ประมาณ
3: อุ๊ยเยอะนะรู้ๆเนี่ยเช้าเลยเหรอ
8: ใช่
7: ครับ
3: แล้วเห็นมีต่อตี3อะไรอย่างงี้เรื่องจริง
7: ป่ะใช่แล้วก็ห่ม
8: เป็นคนเดียวป้านี้
6: ทําอะไรอ่ะ
8: เป็นคนเดียวป้า
6: ล้างเหรออ๋อ
8: เดี๋ยวนี้ไงพรุ่งนี้ไงอ๋อซ้อมครับซ้อม
7: ซ้อม
3: มีซ้อมอีก
6: ซ้อม
8: เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้
7: เราดูพรุ่งนี
3: ้
7: คร
3: ับ โอเคโอเคเดี๋ยวเราติดตามเอา
6: ไม่หลุดนะไม่หลุดสปอยเลยนะ
3: พี่เจ๊เคยมารายการวิทยุอะไรอย่างงี้บ้างไหม
8: เคย
6: ที่นี่ครับ
3: ที่นี่เลยเหรอ
7: ใช่ครับ
8: ใช่ครับ
3: นี่เฟรมเราเนี่ยนะ
7: มันเป็นดีเจครับพี
3: ่
6: เป็นด
3: ี
6: เจ
3: ใช
6: ่เป็นดีเจฮอตเวฟใช่ไหม
7: ใช่ครับ
3: ไม่นานนี่เองปะ
7: ใช่ครับ
3: ขึ้นมาเองดิ
7: ใช่ครับ
6: เป็นไงบ้างน้อง
8: ก็ตื่นเต้นมากมากกดผิด
7: กด
8: ถูกกดไปก่อน
7: ใช
8: ่ก็อย่างที่ทุกคนฟังเลย
7: อยากเล่นเสียงตื้อๆอะไรเงี้ย
6: เนี่ยเล่นได้
3: นี่
8: เ
3: ข
8: าอยาก
3: เล่
8: น
3: สาย
8: เต้นไหนลองสิ
6: ไหนรอบ
8: เข้าทางละเข้าทางพี่เต้ละ
7: กดชักโครก
6: เดี๋ยวกดได้กดได้เรื่อย
8: ๆใจเย็นๆเพราะ
3: คนขับรถอยู่ก็จะดุ้งเลยเนี่ยระหว่างคุยๆกันกดได้ตลอด
7: โอเค
6: แต่ว่าพี่คิมเคยทำประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนเป็นประธานนักเรียนอะไรอย่างงี้ไหมฟิลนั้นปะ
8: ฟิลนั้นครับแต่ว่ามันนานมากๆนะครับ
6: ประมาณกี่ปี
8: ประมาณกี่ปี
7: โอ้โหนี่ผมประถมครับ
8: โอ้
3: โห
8: สิบกว่าปีได้
3: เหรอ
8: ใช่ประมาณ
3: ประธานคิมเหรอนะ
6: เฮ้ยคนเกาหลีเหรอ
3: เฮ้ยประธานคิม
8: นานมากครับนาน
3: ครับ
6: ผมแต่ก็ต้องมีสกิลการแบบการพูดอะไรอย่างเงี้ย
8: โอ้ก็พอได้ครับ
7: ไม่แต่ในเรื่องเขาพูดชัดสุดแล้วนะ
6: ยังไงครับ
7: คือในเรื่องทุกคนจะเป็นเด็กเจนซีเจนใหม
6: ่
8: เอาหมายถึงว่าพูดภาษาไทยคำไทยใช่ไหม
7: คำไทย
8: ก็พอได้แล้ว
7: คิมจะชัดสุดจะไม่มีปัญหา
8: ชัดสุดในเราสี่คน
7: ใช่ใช
6: ่ถามลาเต้ดีกว่าว่าลาเต้หนูพูดคำไหนชัดสุด
7: ผมครับ
6: ในซีรีส์อ่ะตอนที่มันต้องย้อนยุคไปอ
7: ่
6: ะ
7: วิปลาส
8: โอ้ย อันนี้คือหมายถึงพูด
7: วิปลาส
6: เนี่ยชัดสุดแล้ว
8: ไม่ต้องหันมาทางนี้ก็ได้
7: ไม่ต้องหัน
8: หรอกพี่ก้องหันไปก้อง
3: คำนี้คือไม่ต้องซ้อมได้เลย
7: ไม่ต้องซ้อมครับ
6: วิปะ
7: วิปลาส
8: แปลว่าแปลด้วย
7: แปลว่าน่าจะแปลว่าบ้า
8: หรือว่าเสียสติเขาเรียกว่าแบบ
7: เสียสติ
6: แล้วมีคำไหนที่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันจะต้องหลุดต้องปลิ้นทุกที
7: ไม่เป็นพวกแบบรอเรือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เพราะคำมันต้องชัดนะเนาะเวลาคำเก่าๆอะไรอย่างเงี้ย
7: มันก็จะมีความกังวลนิดหน่อยตอนเล่น
6: แต่มันพอจบซีรีส์แล้วมันติดมาไหมติดมาว่าแบบเราต้องพูดชัดขึ้น
7: มีติดครับติดครับแต่ว่า
6: เพื่อนงงไหมเฮ้ยทำไมแกพูดชัดจังวะ
7: ไม่ได้เจอเพื่อน
3: งานช่วงนี
6: ้ตัดปัญหา
8: วนเวียนอยู่กันแน่แค่เราสี่คนนี่แหละวนเวียนกันอยู่ทุกวันนะครับที่ต้องเจอกัน
6: ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะแปลว่าเรางานเยอะไง
3: ได้
8: ก็จริงๆ
7: พอมี
8: ไม่ค่อยเยอะค่ะ
7: พอมี
3: พอมีทอมตัวด้วย
8: พอมี
3: แต่ก่อนจะคุยกันยาวเดี๋ยวมอบฟิกกันก่อน
6: ครับ
3: มาเลยมอบฟิกก่อนเลย
6: เขาเขียนแฟนฟิกมาให้คุณนะคะประมาณเกือบร้อยเรื่อง
3: ใช่
8: แต่ว่าอันนี้คือมี
7: ร้อยเรื่อง
6: ห้าเรื่องเราเลือกมาห้าเรื่อง
3: แต่ว่าส่งกันมาเยอะมากเรามีไฟล์อยู่ของทุกคนที่ตั้งใจมากนะ
6: มีแบบหลายแนวเลยเป็นฟิลน่ารักน่ารักก็มีเป็นฟิลแบบข้ามภพข้ามชาติเหมือนในซีรีส์คุณก็มีเช่นกัน
8: เ
6: ด
8: ี๋ยวไว้ด้วยนะคือต้องให้ไปเปิดที่บ้าน
7: ต้องเปิด
8: ที
7: ่
8: น
7: ี่
8: ถ้าเปิดที่นี่คือมันจะจางหายไปเลยอ่านไม่ได้
6: ไม่ใช่ถ้าเปิดที่นี่เดี๋ยวมันจะมีแบบยักษ์ออกมา
3: เหรอเขาแบบดันเลยไงมาเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ย
6: ไปเรื่อยเหมือนกัน
8: ดูเธอครับดู
3: โอเคยักษ์ดีนะเนี่ย
7: มียักษ์เหรออ
8: าจจะมีตอนสุดท้าย
7: พี่เน็ตไงพี่เน็ตไง
8: เอออย่าไปเฉลย
7: เอาหร
6: อยังไม่มีใครรู้ไงตอนสุดท้ายช่วงนี้นอกจากเรื่องงานแล้วมีแบบอินกับอะไรเป็นพิเศษไหมคะเช่นแบบช่วงนี้ชอบดื่มกาแฟขั้วเข้มขาอะไรเงี้ย
8: ของผมน่าจะเป็นอินการเล่นเกม
6: ลองเล่นเกมเลยค่ะ
8: เล่นเกมแนวแบบว่า first person shooting ป่ะ
3: อุ้ย
7: อันนี้พูดชื่อเกมได้ป่ะ
0: FPS
3: FPS ก็คือเกมแบบ
7: เกม
0: สงคราม
3: เกมยิงอะไรอย่างเงี้ย
6: เ
3: ฮ้ยดูลุคแบบคอนทราสต์มากเลยนะ
6: เอออย่างหวานอ่ะ
3: เออ
0: ยูต้องไปดูตอนเล่นเกมฮะจะเป็น
3: เป็นยังไงอ่ะ
0: อีกคนนึง
6: อีกโหมดนึงเลยหรอ
3: จริงจังเกมเมอร
0: ์มี
6: แล้วลาเต้เคยเห็นตอนเขาเล่นเกมปะ
7: เคยครับก็เล่นกับผมก็จะเป็นเกมแบบเกมแบบว่าไขปริศนาอะไรอย่างงี้แล้วกัน
3: พัซเซิล
0: ใช่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบดุดันเท่าไหร
7: ่ใช่ใช่ก็แบบช่วยกันเล่น
3: มีเล่นด้วยกันบ้างมั้ยเคยแบบชวนกันเล่นอะไร
7: มีครับ
0: มีประจําครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยชวนผมแล้วหลังๆอ่ะ
3: เอาทําไมอ่ะ
0: ไม่เพราะบอกว่าผมเล่นไม่เก่ง
7: ไม่ใช่คือเขาบอกว่าผมมาเล่นเกมที่ผมชอบเล่นอยู
3: ่เออ
7: ใช
0: ่ของคุณก็คือไปเล่นเกมเหมือนกันใช่มั้ย
7: เล่นเกมเหมือนกัน
0: เกมแนวไหน
7: เป็นแนวโมบ้า
6: โมบ้าคืออะไรอ่ะช่วยอธิบายให้ป้าเข้าใจ
3: มันจะเป็นเหมือนแบบตัวละครที่เราสามารถตีป้อมหมายง่าย
7: มันตีป้อมตีป้อม
3: แหละคือตีป้อมแหละอะไรเงี้ย
6: แต่เกมนี้กับเกมนี้อันไหนโหดกว่ากัน
3: อุ้ยผมว่าได้ทั้งคู่นะคือมันจะมีบางอย่างก็ผสมกันได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆปกติผมก็จะเห็นว่าคนที่สนิทกันเดี๋ยวนี้เขาจะชอบเล่นเกมที่มันเป็นแบบ
7: แฮนด
3: ์
7: เฮล
3: อะไรนะอะไรนะมาริโอปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นไหมที่แบบมาเล่นแบบมินิเกมตีเทนนิสเตะลูกบอลอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหมเล่น FPS กันเลยโหดมาก
6: โหดเอออันนั้นจะแบบคนละแนวกันเนาะ
3: ครับผม
6: แล้วช่วงนี้มันครึ่งปีแล้วเนาะมีอะไรที่เรายังแบบรู้สึกว่าเรายังเป็นเป้าหมายของปีนี้ที่เรายังทำไม่ยังแบบทำไม่ได้แล้วอยากให้ทำเสร็จภายในปีนี้ไหม
0: ปีนี้หรอครับไม่ถึงร่วมกันทั้งสองคนไหม
6: หรือว่าเดี่ยวๆก็ได้ค่ะ
0: ก็จริงๆคิดว่าอยากมีเพลงของตัวเองแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนจะมีแล้วด้วย
3: มีแล้ว
0: แล้วก็อยากไปต่างประเทศอีกไปหลายๆที่เลย
3: มีที่อยากไปไหมแบบประเทศอะไร
0: อยากไปญี่ปุ่นกับเกาหลีครับ
3: อ๋อ
0: แล้วก็เวียดนามด้วยครับ
6: อยากไปหมายถึงว่าอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากไปทำงาน
0: จริงๆถ้าไปทำงานได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไปเที่ยวก็ได้แล้วผมไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี
6: ้ขอให้ได้ไปนะคะเดี๋ยวเรามีเซตคำถามมาแบบว่าอุ่นเครื่องกันเล่นๆก่อนชื่อเซตคำถามว่าหวานร้อยยังน้อยไป เดี๋ยวจะมาพร้อมกับคำถามหวานๆนะถามทั้ง2คนกันนะคะข้อแรกค่ะถามลาเต้ว่าในสายตาของลาเต้คิมทำหน้าตาแบบไหนที่คิดว่าน่ารักที่สุดแล้วก็เห็นแล้วต้องยอมให้กับความน่ารักนี้อธิบายแล้วให้น้องคิมทำหน้านี้ให้น้องลาเต้ดู
3: เ
6: ป็นหน้าตาที่น่ารักที่สุดเห็นแล้วต้องยอม
0: ดีๆนะ
7: ฮะแม่ก็จริงไงพี่คิมยิ้มก็น่ารักแล้วหน้านิ่งก็น่ารักแล้ว
6: ต้องอธิบายด้วยว่ายิ้มแบบไหน
7: ยิ้มแบบยิ้มมุมปาก
6: ยิ้มมุมปาก
7: เอออ
3: ย่างเงี้ยเหรอ
6: สายตาต้องเป็นยังไง
7: สายตาต้องแบบเจ้าเล่ห์นะครับเจ้าเล่ห์
6: เจ้าเล่ห์
0: ยังไงอ่ะทำให้ดูสิ
7: ก็เจ้าเล่ห์เนี่ย
6: แล้วยิ้มมุมปาก
7: เอาดิ
6: แบบนี้หรอแบบนี้คือยอมเลยหรอน่ารัก
7: แบบนี้น่าจะแบบโกรธแล้วในใจนี่โกรธแล
0: ้
7: ว
0: ไม่โกรธคือนี่คิดว่านึกว่าจะบอกว่าก็น่ารักทุกท่า
7: เอาก็น่ารักทุกท่าแต่ท่านี้แบบน่ารักสุดไง
6: โอ้ย
3: แล้วก็ทำบ่อยไหมสามเมื่อกี้ทำบ่อย
7: บ่อย
3: เอาบ่อยเลย
7: บ่อยเลยก็ต้องยอมนะครับท่านี
3: ้ต้องยอม
0: แปลกอยู
6: ่
3: ครับผมไปคำถามที่สองบ้างถามพี่คิมหน่อย
0: ครับผม
3: ว่าข้อดีของการมีคนข้างๆที่แข็งแรงอยู่เสมอคืออะไรอ่ะ
0: คนไหนฮะ
3: เอ้ยต้องถามก่อนจินตนาการ
7: ไม่ต้องแข็งแข็งแรงนี่คือ
0: จะว่าแข็งแรงร่างกายอาจจะดูแข็งแรง
6: แต
0: ่จิตใจอาจจะยัง
7: ทำไมอ่ะทำไม
0: ไม่เขาก็ยังดูมีความเป็นเด็กอยู
7: ่ก็เด็กอยู
6: ่แต่คุณห่างกันกี่ปี
7: 10
3: โอ้ยเต้
6: เกินเต
3: ้10ปีไม่น่านะ
6: 3ปี
3: ประมาณ5เลยหรอ
6: 5ปีถือว่าพี่แนนถือว่ารุ่นเดียวกัน
3: รุ่นเดียวกัน
0: ใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: ใช่
6: เอาคิดตอนสมมุติเราแก่ๆไปอ่ะ
7: แต่ว่าเพลงอะไรของพี่คิมนี่ผมไม่เคยฟังเลยครับบางเพลงอะไรเงี้ย
0: เอา
6: อะไรบ้างพี่คิมเช่น
0: พี่เสก
6: พี่เสกโลโซ
0: 14ครั้ง
7: ร้องไง
3: เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14
6: โอ้ยเห็นไหม
7: ครับแต่ว่าตอนนั้นผมน่าจะเด็กมาก
6: เด็กทุกคนแหละ
3: เด็กทุกคน
0: พี่ก็เด็ก
3: อันนี้ถือว่ารุ่นเดียวกันไง
6: ใช่
3: สำหรับของพี่กับพี่แดนเนี่ยคนละรุ่นแล้วห่างกันหลายปีเลย
6: เซฟอ่ะ
7: สิบปี
6: ต่อยกันดีกว่า
0: เห็นไหมว่าแข็งแรงตรงไหนถ้าถามว่ามีเขาอยู่มันก็ดีมัน
3: ยังไง
0: เพราะว่าแบบว่าด้วยความที่ว่าแบบบอดี้เขามันคอนทราสต์กับเรา
6: บอดี้มันให้
0: ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาปกป้องเราได้แต่ความเป็นจริงนั้นอาจจะยัง
6: เขาเคยปกป้องเรายังเช่นแบบยุงจะกัดปัดยุงให้อะไรอย่างเงี้ย
0: อาจจะตีให้ครับแต่ว่าตีไม่โดนยุง
6: โดน
0: เราตีไม่ได้โดน
3: แต่ยังก็ไล่ได้นะ
7: อันนี้ก็สลับกันนะพี
6: ่ทำไมอ
0: ะไร
7: ไม่ก็ออกกองไม่คิดปัดยุงไงแต่ไม่คิดมาตีผมแทน
0: ก็ตียุงให
7: ้อ๋ออ
0: าจจะตีแรงไปหน่อย
7: โอเคทะลุยุงมาผมเลย
6: ความพี่ไงก็อาจจะแบบมีความดูแลน้องมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะอ่ะอีกคำถามนึงค่ะ
7: ค
6: ิดว่าถ้าได้อีกฝ่ายเป็นแฟนจะโชคดียังไงบ้างขอคนละ3ข้อพร้อมคำอธิบายอ่ะถ้าให้พี่ลาเต้เริ่มก่อนก็ได้ถ้าได้พี่คิมเป็นแฟนคนคนนั้นจะโชคดียังไงบ้าง
7: ก็คิดว่าเขาจะสบายแล้วคร
6: ับอ่ะ1สบาย
7: สบายพันชาติเลยเพราะพี่คิม
0: เดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราโชคดียังไงนะ
7: ใช่
0: เอ้
7: า
0: หรอ
7: ใช่ผมสบายไงผมพูดสบายเพราะว่าพี่คิมแบบรับไปส่งเทคแคร์ดูแลเอาใจ
6: เป็นคนช่างเทคแคร
7: ์ใช่ตามใจทุกอย่างเลย
6: เออๆๆ2ค่ะข้อ2
7: 2แล้วครับเขาเป็นสายเปย์ครับสายเปย์
6: โอ้
0: ก็ไม่ค่ะ
7: เขาเป็นเสีย
6: เวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาเลี้ยงตลอด
7: เขาเลี้ยงบ้างครับเลี้ยงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ 99%
7: ไม่แต่เราก็ไม่ได้อยากให้เขาเลี้ยง
0: แค่ครั้งแรกไปเลย 99%
7: เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราก็เลี้ยงบ้าง
6: แล้วข้อ3ล่ะ
7: ข้อ3ครับประสบการณ์เยอะคุณจะไม่ต้องผ่านน้ำร้อนเลยเพราะเขาผ่านมาแล้ว
6: เขาลวกมาให้คุณเสร็จ
7: ใช่ครับ
0: เออดีแต่ละอย่าง
9: ก็ดีนะ
0: เหมือนจะดีเหมือนจะด
6: ีดีออก
9: เหมือนฉัน
7: ดีนะ
6: ดีดี
0: ด
6: ี
0: ดีดีดีดี
9: โดยเฉพาะข้อสองอ่ะเออดีไม่น่าเชื่อ
6: เอาสลับกันบ้างไหม
0: ก็น่าจะแบบชีวิตมีสีสันครับไม่เบื่อแต่ละวันไม่เบื่อเลยเพราะมีเรื่องให้เครียดทุกวัน
6: เขาโซนหรอหรือว่าไง
0: ก็โซนนิดหน่อยครับแล้วก็แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแบบอินโทรเวิร์ตแบบทุกอย่างต้องมีเหตุผล
6: ข้อหนึ่งก็คือไม่เบื่อเลย
0: ไม่เบื่อเลย
6: สองคือ
0: ท้าทายตลอดข้อสองคือก็ภาพลักษณ์ดี
7: ภาพลักษณ์ดีคืออย่างเงี
0: ้
7: ย
0: เอาสมมติว่าเป็นแฟนใช่ปะก็แบบมีแฟนเด็กไงมันดูดีใช่ไหมล่ะใช่ไหมใครก็อยากมีแฟนเด็กปะ
6: แล้วหล่อไหม
0: หรือเปล่าสองเต็มสิบครับ
6: สองเต็มสิบแบบเจนซีอะเนาะข้อสามค่ะ
0: ข้อสามก็คิดว่าน่าจะแบบก็มีความสุขทุกวันแหละครับทุกครั้งที่แบบเขายิ้มอะไรเงี้ย
6: หน
0: อคือมันเป็นอย่างนี้ที่เขายิ้มเพราะเราเขาตลกเราแล้วเขาก็ยิ้ม
7: ตลกอะไร
0: แต่เราเห็นเขายิ้มเราก็มีความสุข
7: ก็
0: เลยไม่โกรธเอา
7: ตลกทำไม
0: เห็นไหม
7: ไม่ตลกอะไร
6: เขาไม่ตลกหรอกเขาเอ็นดู
7: เอ็นดู
6: พี่เขาจะแบบว่าฟีลแบบกับตัวเองไงว่าเราแบบเราเป็นคนตลกหรอเขาถึงยิ้มเขาเอ็นดูเขายิ้มเขาเอ็นดู
7: ใช่เอ็นดู
0: โอเคเอ็นดู
6: ครับ
9: แต่ก็เขาน่ารัก
6: อ่ะพูดถึงเรื่องซีรีส์หน่อยดีกว่าเดินทางมาถึงไฟนอล EP แล้วไหนๆเราก็จะต้องบอกลากันแล้วอยากจะให้คุณสองคนพูดอะไรกับตัวละครของตัวเองก่อนที่จะถึงไฟนอล EP หน่อย
7: ครับผม
6: ใ
0: จหายเหมือนกันเนาะภาพรวมแต่ว่าถ้าให้บอกน้องแก้วได้ก็คืออยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องแก้วที่แบบว่าทำให้เราเรียนรู้เรื่องของความรักความเชื่อมั่นความแบบเชื่อมั่นในความรักของตัวเองอะแล้วก็ความทุ่มเทครับผมขอบคุณน้องแก้วมากๆ
7: คร
0: ับ
7: ผมก็ขอบคุณพี่จอมครับผมที่สอนการเป็นผู้ใหญ่การนิ่งขึ้นหรือว่าการใช้คำพูด
0: พี่จอมจะไปสอนใครได้นะ
7: สอนได้เนี่ยสอนอยู่ ทำให้นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูโตขึ้นแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้เราได้มาเจอทุกคนด้วย
0: ถูกต้อง
7: ทำให้เราได้เจอทุกคน
9: เอาจริงนอกจากใจหายมีหนึ่งเรื่องที่แบบว่าไหนๆเราได้คิวพวกคุณแล้วอ่ะผมเชื่อว่าแฟนๆก็จะมีซีนที่เขาชอบประโยคที่แบบติดอยู่ในความทรงจำตลอดการเดินทางเนี้ยพวกคุณมีไหมซีนที่รู้สึกว่าผูกพันมากๆแล้วแบบเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยขอคนละหนึ่งซีนได้ไหม
0: โอ้ยคือตอนแรกอะคิดว่าจะชอบซีนความขันมากแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าชอบซีนตลาดมากกว่า
9: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครเขาต้องใช้ความกล้าหาญเยอะมากๆเหมือนถึงตัวพี่จอมในการจะพูดประโยคนั้นออกมาในตลาด
6: ความโทษนะความขันคืออันที่บอกว่าชาติหน้าขอให้
0: สาบแช่งเขา
6: พี่เกิดมาชอบเราบ้างใช่ไหม
0: ชอบที่ตลาดก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบก็อึ้งเหมือนกัน
7: ครับของผมชอบซีนที่เราเล่นแสดงซ้อนแสดงอีกทีนึง
0: งูกัด
7: เป็นงูกัดซีนงูกัดใช่ครับรู้สึกว่าทำเป็นสิ่งที่แบบเล่นเองยังแบบขำเองแล้วชอบมากรู้สึกว่าเราแบบทำได้ดี
0: ว่าเกี่ยวกับโลหรือเปล่าเกี่ยวกับว่าเราได้ไป
7: ไม่นี่ได้เล่นตลกกับพี่คิม
6: เอออยากดูเลยอ่ะเล่นให้ดูหน่อยได้ป่ะ
7: ต้องพูดว่าช่วยด้วยงูกัดใช่ไหมแล้วพี่คิมบอกว่างูกัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเนิบๆแบบคนสมัยก่อนที่เขาแบบ
6: เล่นให้ดูหน่อยอยากเห็น
7: เล่น
6: เลยเล่นเลย
9: สดสดเลยวันน
10: ี้จำได้แ
6: ค่มา5 4 3ไปค่ะ
10: ช่วยด้วยงูกาด
0: พุทโธแม่นางตามหมอให้เราแก่ทีเถิดงูกัด
10: เนี่ยเพราะมันเนี่ย
9: แต่ก็จะมีความแบบช้าๆของคนสมัยก่อน
10: ใช่ใช่ที่แบบว่า
0: เขาให้เล่นการแสดงว่าแสดงคืออะไรอะไร
9: พวกคุณต้องฝึกใช้เวลานานบ้างในการที่จะต้องแบบเก็บคำให้เหมือนกับเหมือนเราย้อนอย่างเงี้ย
10: ครับ
0: นาน
9: นาน
10: นานครับ
0: ครึ่งปีได้มั้ง
9: เฮ้ย
10: มีครูมาสอนด้วย
0: ใช่ครับต้องเรียนแยกเลยครับเรียนการพูดโดยเฉพาะเลย
9: หรอ
10: ใช่ครับ
9: โอ้โหครึ่งปีก็ถือว่าเราก็ทุ่มเทเหมือนกัน
0: พี่แดนเขาได้บอกป่าวว่าเขาแบบต้องล้วงลิ้นอะไรเงี้ยเขาบอกป่ะ
6: ไม่ได้บอก
0: เออนี่บอกเลย
6: ล้วงทำไมอ่ะ
0: คือนวดลิ้นครับเพราะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าการใช้รอเรืออะไรเงี้ยลิ้นมันแข็ง
9: เฮ้ย
0: ครูเขาจะใส่ของมือนะแล้วก็แบบนวดเขาจะรู้จุดว่าแบบตรงไหนอะไรเงี้ยครับถึงขั้น
10: เขานวดเขาข้างในเลยล้วงคอ
6: แล้วหนูสองคนต้องนวดไหม
10: ไม่โดนไม่โดน
6: แต่พี่เนตโดน
0: พี่เนตโดนคนเดียวเลย
9: เฮ้ยแล้วนี่เป็นความรู้ใหม่มาก
0: ใช่ใช่เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าไปเรียนพูดนี่แหละครับ
9: มันแล้วปกติถ้าเขาจะนวดที่เขานวดทุกวันเลยไหมหรือว่านวดแบบสัปดาห์ละครั้ง
0: ก่อนเรียนครับแบบเป็นการวอร์มลิ้นแล้วก็วอร์มการใช้เสียงนี่ครับ
10: ตอนก่อนเรียนคือพี่เนตพูดรอเรือแทบ
0: ไม่ได้
10: ใช่
6: ลิ้นมันแข็งไงเน
10: า
6: ะ
10: ใช่ใช่ครับ
6: โอ้
10: ซีรีส์คือพูดได้แล้ว
0: ปกติไม่ค่อยได้พูดไงในชีวิตประจำวันอะไรอย่าง
6: เ
0: ง
6: ี้
0: ยคร
6: ับเมื่อกี้เอาซีนแบบคอมเมดี้มาเล่นแล้วพี่เนตอยากเห็นซีนอะไรที่มันแบบหวานๆเติมน้ำตาลสักซีนนึงได้ไหม
0: ไอ้นี่ดี
6: ขอเห็นน้ำตาลเนื้อ
0: สารภาพ
10: ผมจะไม่ได
0: ้เอาม
6: ันยาวอ๋อกระซิบได้ไหม
0: ยาวอยู
10: ่ยาวอยู่
0: ก็นี่บอกว่าขอบใจนะพี่จอมที่ปกป้องฉันแต่ที่พี่เรียกฉันว่าเมียอย่าได้ทำเช่นนั้นอีกฉันไม่ชอบ
10: โอ้โหว่าอะไร
0: แล้วพี่จอมก็บอกว่างั้นพี่จะขอเสียตอนนี
10: ้โอเคเ
0: นี่ยนี่จะบอกกันว่าเพราะว่าพี่ไม่เคยขออ
10: ืมโอเ
6: ค
10: ลองดู
6: เอาแบบสมจริงเลยนะ
10: ไม่พอไวนะ
6: เอาให้สมจริงเลยนะ
9: ลองดูม
6: า5 4 3 2เริ่มค่ะ
0: ขอบใจนะจ๊ะพี่จอมที่ปกป้องฉันแต่ที่พี่เรียกฉันว่าเมียอย่าได้ทำเช่นนั้นอีกฉันไม่ชอบ
10: เช่นนั้นพี่จะขอเสียตอนนี
0: ้พี่จอม
10: เข้าใจของพี่เฮ้ยอย่าขำด
9: ิโรแมนติกอะ
0: ต้องบอกว่าให้พี่ดูแลเจ้าในฐานะยอดตระกูลพี่นะแก้ว
6: ถ้าเต้มันทิ้งหมดเลยลูก
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
6: พอถ่ายจบก็คือไม่เอาอะไรแล้ว
0: ก็คือถ้าทุกคนอยากดูแบบนี้ก็ต้องไปดูในซีรีส์เท่านั้นหรอ
10: ใช่ใช่
0: หรอเลยหร
9: อลาเต้
10: มันเรียนไงมันเรียน
9: แล้วใช
10: ้เสร็จปุ๊บเราทิ้ง
9: อันนี้พี่เข้าใจนะพ
6: ี่
9: จบหน้าห้องสอบคือจบเลย
10: แต่ผมเรียนกฎหมายก็ทิ้งไปเลยครับสอบเสร็จทิ้งเลย
6: มันจำหมดไม่ไหวอะเนาะ
10: ใช่
6: เยอะเกิน
9: เมื่อกี้ก็ตกใจตอนสอบพี่คิมที่จำเก่งเหมือนก
0: ัน
9: เน
0: า
9: ะ
0: ก็เป็นซีนที่เราชอบ
9: ไงอ๋อเป็นซีนที่เราชอบด้วยอะไรด้วยอะไรอย่าง
6: น
9: ี้เน
6: า
9: ะ
6: นี่อยู่ในกองแล้วแบบเราเป็นไทป์ไหนบ้างนอนหลับกินคุย
0: ผมเน้นกินเลย
10: ส่วนผมน่าจะอ่านบท
0: หลับ
10: ไม่หลับ
0: กับแกล้งคนอื่นนี่
6: เดี๋ยวหลอกแกล้งใครยังไงบ้าง
9: เฮ้ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนขี้แกล้งเหรอเนี่ย
0: ฮะ
6: แกล้งพี่เนตยังไงนวดลิ้นให้เขา
10: ไม่ผมก็แซวๆเขา
6: แซวอะไรบ้างอ่ะ
0: แซวเขา
10: ผมนิจี้แบบ
0: กลัวเขาแบบอ่อมใช่ไหมแบบมันถ่ายนานทั้งวันเป็นแบบ5-6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะไปบูทเอเนจี
9: อ
0: ย่างเช่น
10: พี่อาบน้ำหรือยังวันนี
9: ้
10: ไป
6: ทำไมอ่ะ
10: เพราะพวกผมเป็นฟิลแบบ
0: แบบชอบแซวอะไรกันอยู่แล้ว
10: ใช่
0: ไหมครับผมก็คือผัดกันแซว
6: แล้วพี่เน็ตสู้ไหม
0: สู
10: ้สู้คน
6: สู้เลยเหรอ
10: ตอนแรกไม่สู้หล
6: ัง
10: ตั้งแต่
0: คือบางวันเขาเป็นคนเปิดด้วยซ้ำ
10: บางวันเขาเปิดประตูมาเปิดเลยพี่คิมหน้าโบราณจังเลยวันน
9: ี้
10: แบบนี้เลยแบบนี้เลย
6: แล้วพี่คิมยอมหรอ
0: เราก็ไม่ยอมฮะเราก็สู้เหมือนกันว่าเอานี่เขาแต่งหน้าแล้วใช่ป่ะ
6: อ้
0: าวทำไมไม่ไปแต่งหน้าล่ะ
6: ดีดีดี
0: เราก็จะเป็นกันอย่างนี้จริงๆก็คือเรากัดกันด้วยความรักจริงๆ
10: ใช่
0: คร
10: ับ
6: เฮ้ยสนุกบางกอง
9: ดีดีดี
6: ดูแบบ
10: คือมันทำให้เราสนิทกันขึ้นด้วย
6: ท็อกซิก positivity
9: เดี๋ยวอ๋อพลังงานบวกเชิงลบ
0: ใช่ครับ
9: ไม่เราแบบบูสต์ให้พี่เน็ตอะไรเงี้ยหรือเจเจมีต้องบูสต์ไหม
0: โอ้เจเจเขาจะเป็นแบบ
10: เขาไม่ค่อย
0: ไม่ค่อยบูทแนวนี้เขาจะบูทแนวแบบปล่อยต้องปล่อยให้เขาร้องเพลงของเขาเขาจะฟังเพลงตลอดเวลาแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรอย่าง
9: เงี้ยศิลปินเหรอ
0: ศิลปินอารมณ์แบบอาร์ติสต์นิดนึงแต่ว่าเราก็จะไปแจมเขาอยู่เวลาเขาร้องก็จะไปแจมเขา
9: ภาษาเสียง
0: แต่เขาร้องเพราะนะส่วนเรานะอาจจะไม่
6: จริง
0: ก็ไปเขาเปรียบเทียบไป
10: อย่าง
0: เ
10: งี้ย
0: จริงเหรอ
6: เฮ้ย
10: ขออยู่
6: ไอ้ฉอดจริงเหรอ
10: ขอ
6: นี่แต่ว่าเป็นการแสดงครั้งแบบเรื่องแรกของคุณสองคนด้วยใช่ไหม
9: ใช่เต็มเต็มแรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
9: ครั้งแรกเลย
0: เรื่องแรกก็เจอบทยากเลยเป็นพีเรียดเลยคร
9: ับ คือมันด้วยความเป็นพีเรียดโอเคแหละมันอาจจะมีมูดในซีรีส์หลากหลายที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าลองจินตนาการเล่นโปรเจกต์หน้าอะไรเงี้ยมีที่เราวาดฝันไหมว่าอยากจะเป็นแบบแนวไหนที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยเคยคุยกันไหม
0: เคยคุยครับ
9: แนวไหนดีแนวไหนที่เราชอบ
0: คือคุยกันว่าอยากได้แบบแนวโหดๆเนาะใช่ไหม
11: แบบมาเฟีย
0: มาเฟียแบบว่ามือปืนหรือว่าแบบ
9: ชิลเลอร
0: ์นักฆ่าเฮ้ยพูดได้ปะ
9: ได
0: ้
9: ชิลเลอร์ชิลเลอร์อะไรเงี้ย
0: หรือไม่ก็เป็นแบบหนังแบบ
11: บู
0: บูหน่อยหนังผีก็ได
11: ้
0: เนาะที่แบบว่าฉีกจากแบบคาแรคเตอร์ของเราครับมันดู
9: ได้ใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะพี่แนนจำได้นะอาทิตย์ที่แล้วของเน็ตเจเจเนี่ยพูดเหมือนเราเลยว่าจะเป็นแนวชิลเลอร์เหมือนกันเลยเนี่ยและที่ขวัญเลยเนี่ย
0: หรือว่าเรื่องหน้าเราจะได้เจอกันอีกแล้วพี่เน็ตดีใจป่ะ
11: เด
9: ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: สงสารพี่เน็ตว่ะ
9: แล้วไม่อยากเล่นแบบแนวคอมเมดี้แบบสุดๆบ้างเหรอแบบว่าแนวตลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: กลัวว่าแบบถ้าตั้งใจให้มันตลกอ่ะกลัวเราจะไม่ตลก
6: จริงจริง
0: บอกไม่ถูก
6: มันต้องแบบตลกแบบ
9: ตาม
6: เซนธรรมชาติไปเน
9: า
6: ะ
9: ไม่ต้องอยากเห็นแบบฉากแบบ4คนแบบปะทะ
6: รับฝีปาก
9: เหมือนที่เราคุยกันในกองอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวอาจจะมีบล็อกออกมา

0: ของด้วยกันในรายการ
1: ครับ
0: สักหนึ่งท่อนได้ไหม
2: โอ้จริงเยอะนะพี่นุ้นนิวโบกี้พี่ไอ้นะมีทั้งของเน็ตเจเจด้วย
3: ใช่ครับ
2: เลือกสักหนึ่งเพลง
3: คือเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: ใช่
3: แต่ว่าจริงๆอ่ะมีอีกเพลงนึงนะครับที
0: ่
3: เพิ่งปล่อยวันนี้ด้วยซึ่งเป็นเพลงของพิมเองแต่เราจะไม่ร้องวันนี้
0: ทำไมอ่ะ
3: เขิน
4: ร้องดิ
3: เอาเพลงพี่เน็ตดีกว่า
4: ไม่เอา
3: เพราะว่าเต้ซ้อมซุ่มซ้อมมานี่
4: ย
3: ัง
4: ไม่
0: อ้าวเต้
3: ยังไงเนี่ยคุณ
0: เอาเพลงที่คุณสองคนร้องได้ให้ร้องด้วยกันสักหนึ่งท่อนมาก่อนจะไปเล่นเกม
4: เพลงอะไร
3: มาคำคันหนึ่งไง
4: คำคันหนึ่งพี่กิมร้องก่อน
3: เอาหรือเอาเพลงตัวเองมาล่ะเพลงพ
4: ี่กิมก็ได้
3: ค
4: ือ
3: เอาจริงที่ว่าไม่ร้องไม่ใช่แล้วนะคือแต่ละคนเขาทำไว้ดีมากแล้วร้องยากมากทุกเพลงเลย
0: หรือจะร้องใหญ่ใหญ่
3: อันนี้ดูดีนะ
4: อันนี้ได้นะ
3: อันนี้ดูดีนะ
4: ไม่อยู่อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
3: อยู่ไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้ว
4: ไปกัน
3: ด
4: ี
3: กว
4: ่
3: าเอาไม่ใช
0: ่มาเรื่องอะไรเรื่องมาจังเลยเพลงเร็ว
3: เร็ว
0: เอาเพลงใครดีเร็ว
4: ใครพี่คิมมาแหละ
3: เอาเต้นร้องได้หรอ
4: เดี๋ยวพี่คิมบอกเดี๋ยวร้อง
3: เอามันต้องร้องไปพร้อมกัน
0: มันต้องร้องคู่กันน่ะ
4: พี่เนยก็ได้ปะ
0: มาอ่านหนึ่งสองสามค่ะ
3: เฝ้าอาวรำพึงถึงเธอกลัวว่าเธอนั้นจะมีน้ำตาไม่หลุดเหรอ
0: ไม่เต้หลุด
2: ไม่เต้ไม่เป็นไร
3: เอาใช้ไม้นี้
2: เดี๋ยวเขาจะได้ฟังด้วยกันโอเค
3: เอาใหม่ไหม
4: เอาใหม่พี่คิมร้องไม่ได
3: ้คือสงสารพี่เนทอ่ะเราเอาเพลงเขามาแบบปุยยี่ปุยยำ
0: ไม่ต้องสงสารเขาหรอกถ้าเขาทักเราแบบนั้น
3: เอาเพลงพวกเธอไหมพวกเธอลองเป็นปะ
4: ไม่
3: เอา
4: เอาเพลงพี่เนทนะ
3: เฝ้าอาวรำพึงถึงเธอกลัวว่าเธอนั้นจะมีน้ำตาผมว่านะฟังแล้วเนี่ยไปฟังต้นฉบับ
4: ไปฟังพี่เนทร้อง
3: ดีกว่าฟังต้นฉบับดีกว่าน่าจะน่าฟังกว่า
0: โอเคค่ะชื่อเกม3พบบรรจบรักนะคะเราจะมีภารกิจมาให้น้องๆทำซึ่งปลายทางของภารกิจมันจะจบลงด้วยความรักนะคะภารกิจแรกชื่อว่าพบเธอครั้งนี
3: ้
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนอันนี้มันจะค่อนข้างแบบซับซ้อนนิดนึงคือปกติสมมุติว่าเราจะยกสถานการณ์มาให้อีกฝั่งนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะยกสถานการณ์นึงมาแล้วอีกฝั่งนึงให้คะแนนใช่ป่ะ
2: คร
0: ับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนเราอ่ะรู้คะแนนอยู่แล้วแต่เราต้องใบ้อีกฝั่งนึงด้วยการยกสถานการณ์ขึ้นมาให้เขาทายว่าสถานการณ์ที่เรายกมามันได้กี่คะแนนงงป่ะ
2: คือผมมันรู้คะแนนเลยนะสมมุติ8เต็ม10อย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดสถานการณ์เลยให้คุณเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเอา
0: สมมุติว่าพี่เจฟกับพี่แนนสมมุติว่าพี่แนนได้1เต็ม10พี่แนนก็จะใบ้ว่าเหตุการณ์เนี้ยนะมันคือเหตุการณ์ที่สมมุติว่าแนนกับเซฟเป็นแฟนกันแล้ววันเนี้ยคือวันครบรอบวันที่เราเลิกกันเซฟก็ต้องทายว่าพี่แนนอ่ะถือคะแนนเท่าไหร่อยู่
2: 9เต็ม10อย่างเงี้ย
0: อะไร
2: แต่จริงๆมันคือ1ไงแต่มันเลวร้ายมากเลยนะเมื่อกี
0: ้1คือแบบแย่
2: ส
0: ุ
2: ด
0: 10คือแบบหวานสุดก็ได้ดีสุดมีความสุขสุดและแบบ1นะเราเริ่มต้นที
2: ่คุณลาเต
0: ้ใบก็ต้องลาเต้รู้คะแนนก่อนเนาะแต่ว่าพี่คิมห้ามเห็น
2: ครับผมนี่ดูคะแนนก่อนปึ้งเรียบร้อย
4: โอเค
3: เรียบร้อยได้ยัง
4: ได้แล้วใช่ไหม
0: ได้แต่ว่าห้ามเขาเห็นคะแนนนะ
2: พี่ลาเต้1ซิทูเอชั่นหน่อยฮะ
4: วันนี้ผม
0: ทักผมรักผมรอวันไหนผมพอผมพอ
2: เป็นไหนมาเป็นเทกเลย
4: วันนี้ผมพาพี่คิมไปกินข้าวผมจ่ายตังค์ให้ด้วยอ่ะ
3: โอ้ยสิบ
4: วันนี้เลี้ยง
3: สิบเลยให้สิบ
0: แต่มันมีสถานการณ์อะไรที่มันสิบไม่ได้
2: ต้องไปต่อหน่อย
4: มันมีผมอยู
3: ่ก็ยังสิบ
2: เฮ้ย
4: ที่อย่างอื่นอะชอบพูดจังเลยต้อง
2: ไม่ลดเลยเหรออันนี้สิบอยู
3: ่
4: ผมเป็นเด็กเจนซีแล้วก็พี่คิมเกือบเจนซี
3: แล้ว
4: เรามาเจอกัน
2: เ
3: ก้าเต็มสิบ
2: เฮ้ย
0: ใช่ยังถ้าไม่ใช่ไปต่อ
4: ไม่ใช่
3: แล้วมันต้องแย่กว่านี้หรอพูดที่มันแย่กว่านี้สิ
4: พูดให้มันแย่ใช่ป่ะ
3: ก็ให้มันตรงกับคะแนนสิ
4: วันนี้เรานั่งแต่งหน้ากันอยู่พี่เน็ตเปิดประตูเข้ามา
3: ศูนย์เลย
0: เน็ตหนูคนน่าภูมิใจนะลูก
3: ต้องยังอีกเหรอ
4: พี่เนทเปิดประตูเข้ามาแล้วบอกว่าพี่คิมเหมือนลูกหลานคนโบราณ
2: เฮ้ย
3: โอ้ยติดลบนะอันเนี้ย
2: โอ้โห
3: ให้3เต็ม10
2: เฮ้ยยัง
3: เฮ้ย
4: นิดเดียว
3: 4อ่ะ5เลยอ่ะครึ่ง
2: ๆไม่ได้ต้องไปต่อซิเดชั่นต่ออ
4: ่ะพี่คิมกินวันนี้พี่คิมลืมกินกาแฟ
3: อ๋อ
4: แต่ผมซื้อกาแฟมาให
0: ้
3: นี่รู้ละ
4: อะไร
1: 2/10
2: เออ
1: รู้ตั้ง

0: แต่บอกเจนซีแล้วแต่ว่าอยากให้เต้พูดเยอะๆไง
1: ทำดีมากอ่ะไปกันต่อค่ะพี่เต้อีกข้อหนึ่ง
2: ให้ศูนย์เลยเหรอพี่เนี่ยเข้ามาเนี่ย
3: อันนี
2: ้
0: ครับมา
3: พี่คิม
0: ทำไม
3: ชวนผมไปเที่ยวแล้วผมไปด้วย
0: สิบ
3: โอ้ยมันเข้าใกล้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมบอกอะไว้วันอื่น
0: อ่ะลดลงมาเหลือ8
2: เฮ้ยโอเค
1: แบบนี้แบบนี้
2: ผ่าน
3: ครับ
2: ครับผม
1: อ่ะรอบต่อไปพี่คิมละ
0: อย่าดูคะแนนสิ
3: อ้าวต้องหลับตาช
1: ัวร์อ่ะพี่คิม
0: มาลืมตา
1: เดี๋ยวนะโทษนะกล้องไม่เห็นใช่ไหมคะไม่หมายถึงว่าในกล้องไม่เห็นเนาะในกล้องไม่เห็นคะแนนใช่ไหมลูกโอเคครับ
0: อยากให้เห็นไหม
1: ไม่เห็นลูกเดี๋ยวหลับเดี๋ยวน้องเห็น
3: เดี๋ยวผมเห็นเนี่ย
0: ก็สถานการณ์ก็คือว่าวันนี
2: ้
0: ได้อยากให้พี่ไปรับแต่พี่บอกว่าพี่ไม่ไป
3: 4
0: อุ้ยขนาดนั้นเลยหรอคือปกติไปรับตลอดแต่แค่ไม่ไปครั้งนึงเนี่ยนะ
3: ไม่ได้4
0: แต่ว่าบอกว่าอีกวันนึงเดี๋ยวค่อยพาไปเลี้ยงข้าว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เอ้ย
0: ได้แต่ให้น้อยจังอ่ะ
3: เอาก็ไม่มารับก
0: ็รับ100วันไม่รับวันเดียวนี่เหลือ4เลยหรอ
3: ใช่
0: เด
3: ี๋
0: ยวเจอกันหลัง
1: มันเสมอเนาะ
3: ใช่
1: อีกข้อนึงค่ะ
2: หูหักเยอะจังเลย
0: ทุกคนจดไปเลยนะทุกคนวันนี้สมมุติว่าวันนี้เต้อยากทำอะไรพี่ตามใจทุกอย่างเลย
3: 10
0: ถูกต้อง
2: ให้สิบอยู่แล้วอันนี
1: ้ออกไปว่าคือสูงสุดของเต้นี่คือแพทย์คิมตามใจก็คือที่สุดแล้ว
0: ซึ่งปกติก็ตามใจอยู่แล้วป่ะ
3: ใช่มีบ้างมีบ้าง
0: ไม่บ้างอ่ะ
1: มีเรื่องไหนที่คุณขัดใจเขาไหมแบบไม่ได้เลย
0: ไม่มีเลย
3: ไม่มี
0: เห็นไหมผมไม่เคยขัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเต้หรือใครก็ตามเพราะเราคิดว่าแบบอยากให้คนรอบตัวเราแบบอยู่กับเราสบายใจอ่ะ
1: แล้วคนอื่นขัดใจคุณไหม
0: ประจังเป็นคนแถวนี้เลยแถวนี้เลยครับ
3: ขัดใจยังไงไม่เคย
0: เดี๋ยวให้ทางบ้านเขาบอกมา
3: ให้เขาดู
0: คนอื่นเขายังรู้กันเลย
1: พิมมาว่าแบบน้องลาเต้ขัดใจพี่พิมยังไงบ้างไปกันที่
2: เกมที่2กันบ้าง
1: ครับ
2: เมื่อกี้เกมแรกถือว่าผ่านทั้งคู่นะฮะรอบที่2เกมนี้ชื่อว่าพบรักสัมผัสเธ
1: อ
2: มีคำว่าสัมผัสเนี่ยลองฟังได้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกับการสัมผัสอยู่แล้วแต่ว่ากติกาคือเราจะมีป้าย
1: กินเลยหรอ
0: กินเลย
1: กินแบบดีใจไหม
3: มันเจอผี
2: มันเจอว่าล้างไงไม่รู้เราจะมีป้ายอวัยวะส่วนต่างๆให้ทั้งคนให้ทั้งสองคนเนี่ยได้เลือกกันว
1: ่
2: าใครจะได้เลขหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาดูหันพลิกมาก็จะเป็นอวัยวะต่างๆทำยังไงก็ได้ให้อวัยวะเลขหนึ่งกับเลขสองที่คุณจับได้เนี่ยเอามาชนกันแค่นั้นเอง
1: รอบแรกน้องเลือกก่อนใครจะหนึ่งใครจะสองค่ะ
0: หนึ่งครับ
1: พี่คิมหนึ่ง
2: ยิบไปก่อนพี่คิม
1: พี่คิมครับพี่ลาเต้
3: ครับ
1: และ1กับ2ได้อวัยวะอะไรคะ
2: 1
0: มือ
2: คือมือ2คือ
3: หลังครับผม
2: หลังครับผม
1: ก็ต้องเอามือกับหลังมาสัมผัสกัน
0: เรียกว่าทุบหลังนั่นเองนะคะมา
1: ไม
2: ่ใช่หรอ
1: ให้ม
2: ัน
1: โรแมนติกหน่อยสิค
2: ุ
1: ณพี
0: ่โอเคต้องจับเลยใช่ไหมฮะ
2: ได้เลยฮะอันนี้นี
1: ่
0: คันไหม
3: คัน
0: เก่าเก่าเก่า
1: โอเคข้อต่อไปค่ะ
2: ข้อต่อไปสลับเลยใช่ไหมอ๋อจากใหม่จากใหม่
1: 1หรือ2ยังไงดีใคร1ใคร2
0: เอา1ครับ
1: 1ครับ2ครับ
3: ครับ
2: คลิกได้เลยจ้ะ
0: หู
2: หู
3: กับ
2: หัวใจ
1: ห
2: ั
1: วใจหูกับหัวใจหูพี่คิมหัวใจน้องลาเต
3: ้หูพี่คิม
2: อ๋อ
0: เอาข้างไหนข้างนี้นะ
3: ข้างนั้นเลย
1: หัวใจน้องลาเต
3: ้
1: อึ๊บโอ้ยใครเป็นคนคิดเกมวะ
0: ไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะ
2: เดี๋ยว
3: ไม่มีชีวิต
2: ต้องได้ยินสิ
0: ยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ย
3: ไม่มีแล้วเจอพี่ในวันนี
1: ้รอบต่อไปค่ะเลือกเลย
2: เลือกเหมือนเดิม1 2จ้า
0: เปลี่ยนบ้างก็ได้ให้เต้เลือกก่อน
3: เอา2ครับ
1: อ่ะ2
3: โอเค
1: พี่คิมค่ะ
3: คร
1: ับ คือพี่คิมได้หัวน้องลาเต้ได้ไหล
0: ่หัวไหล่นั่นเองนะคะ
2: หัว
1: พี่คิมไหล่น้องเต
2: ้ปี๊
1: ยอันนี้ชิล
3: ชิลชิล
1: อันสุดท้าย
0: มียากกว่านี้ไหมคะ
1: นี่แหละนี่แหละ
2: นี่
1: แหละ
2: ยากเลย
3: เต้เลือกเลยหนึ่งครับ
1: อันหนึ่ง
2: พี่ทีมเบอร์สองหันมาเป็นแก้มและ
0: เอา
1: แก้มและ
3: แก้ม
1: แก้ม
3: เหมือนกัน
0: อันนี้มันซ้ำไหมคะต้องเปลี่ยนไปเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่แก้ม
3: กล้องตรงนี้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่เลย
1: เอ้ยหนึ่งสองสามสัมผัสกันนะ
3: พี่คิดมันไม่โดน
1: โอ้ยใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไป
2: ผมมาเป็นสครับเลย
3: สครับ
1: อ่ะไปกันต่อที่ภารกิจที่3นะคะข้ามมากี่ภพก็พบเธ
2: อ
1: รอบนี้จะเป็นการข้ามภพข้ามชาติโดยจอมกับแก้วเขาหลุดมาอยู่ที่ยุค2026แต่ว่าการพูดจาเนี่ยมันก็จะหลุดมาจากอดีตจะต้องมาเจอ POV อย่างอันแรกนะคะ POV ที่1คือจอมกับแก้วมางานแฟนมีตลาเต้คิมครั้งแรกหลังจากที่เป็นทีมหน้าจอมาตลอดแล้วกำลังเห็นลาเต้คิมกำลังโชว์บนเวทีจะต้องแสดงอย่างไร
2: ใช่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือแฟนมีตที่กำลังโชว์อยู่เลยลาเต้คิมเราเป็นยุคเก่า
1: จอมกับแก้วแต่การพูดจาของคุณต้องเป็นจอมกับแก้วนะ
3: อ๋อโอเค
1: อิมพอไวได้เลยเต็มที่
3: พี่จอมพี่จอมว่าไงจ๊ะน้องแก้วพี่ดูสองท่านนั้นสิน่าตลกมากทั้งสองท่านเลยพี่ไม่เคยเห็นใครตลกเท่านี้มาก่อนแต่ข้าว่าพี่ตลกกว่านะมึงนอกปดปะก็อิมพอไว
2: อิมพอไว
3: ต่อต่อต่อพี่ตลกกว่าตรงไหนพี่หล่อกว่าตั้งเยอะก็จริงจ้ะพี่จอมหล่อที่สุดแล้วอันนี้มีคัดยังนะหล่อแล้วตลกด้วย
1: เ
3: ออหล่อข้าคิดว่าข้าอยากไปดูใกล้ๆนะจ๊ะใกล้แค่ไหนพี่ก็พาเจ้าไป
1: แค่นี
3: ้หมายถึงดูสองคนนั้นหรือดูพี
0: ่ดูพี่นี่แหละ
3: ดูให้เต็มตา
1: ไหนลองวิจารณ์ลาเต้คิมหน่อยสิหลังจากที่แบบดูเขามานานน้องวิจารณ์เขาหน่อยสิ
3: ประโยคประโยคอะไรดูให้เต็มตา
0: เอออย่าพูดดิ
3: ก็วิจารณ์ลาเต้คิม
0: วิจารณ์โอเคโอเคข้าว่าแม่นางผู้นั้นงดงามยิ่งนัก
3: ข้าก็ว่าเช่นนั้น
0: แต่และอีกท่านล่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับสุนัข
3: เราคัดเลยไหมครับ
1: น้องแก้ว
3: คอหลังไหม
0: ไม่คือยุคนี้เขาชอบพูดว่าหมาเด็กใช่ไหมยุคนั้นเขาสุนัขวัยเด็ก
1: แต่ว่าหนูเป็นวักนานไงใจคอไม่ดี
3: เลย
1: เอาอีก
0: ชายผู้นั้นชายหนุ่มผู้นั้นช่างมีท่าทางคล้ายคลึงกับสุนัขวัยเด็กยิ่งนะดูทาเลนต์เสียจริง
3: แต่แม่ผู้นั้นช่างดูเหมือนพระพุทธเจ้าก ับทรงผมของเขา
1: โอ้โหไปใหญ่
2: แล้วระหว่างที่ดูๆเนี่ยนะเน็ตและเจเจขึ้นเวทีมาแล
3: ้
2: ว
3: ดูช่างท่านสิหล่อมาก
0: ข้าคิดว่า
3: เหมือนคนในยุคนั้นมากเลย
0: บ่าวที่เดินข้าขึ้นเวทีเสียอีก
1: โคตรแรง
3: โคตรแรงพี่เนี่ย
0: ไม่คือเขาขึ้นไปแบบเขาแบบสวมบทบาทไงใช่ก็คือเพื่อปลอมตัวไงใช่ไหมแต่ว่าปลอมเนียนเกินไป
1: โอเค
0: มาขอสบ
3: พี่เนี่ย
0: มาข
3: อสบแล้วตอนนี้
0: ตกยังไรก็ไปคิดต่อกันเอาเองนะคะ
3: ครับผม
1: เย่ไปกันที่พีวีต่อไปเลยนะคะพีวีที่สองคือจอมกับแก้วเนี่ยไปเดทกันที่สยามแล้วไปเจอติ๊กต็อกเกอร์เข้ามาขอสัมภาษณ
2: ์
1: ซึ่งติ๊กต็อกเกอร์ก็คือพี่ไหนกับพี่เซฟนั่นเอง
2: ใช่
1: นะคะ
2: โผล่เข้ามาเลย
1: 5 4 3 2สวัสดีค่ะน้องสองคนน่ารักจังเลยชื่ออะไรกันคะเนี่ย
0: ข้ามีนามว่าแก้วจ้ะ
3: จอมครับ
2: คุณจอมกับคุณแก้วคุณจอมกับคุณแก้ว2คนนี้คิดว่าใครปากแข็งกว่ากัน
0: ข้าคิดว่าพี่จอม
3: ข้าคิดว่าน้องแก้ว
2: เออ
0: เหตุใดเล่า
3: พระเจ้าไม่พูดแบบไม่พูดบอกหรอค่ะ
0: ข้าบอกรักพี่ตั้งแต่เนิ่นนานแสนนานโขแล้วพี่จอม
3: บอกตอนไหนคะจำไม่ได้งั้นต้องบอกตอนนี
1: ้เฮ้ยบอกตอนนี้เลย
0: พี่จอมเราอยู่ท่ามกลางสยามพารากอนจะให้ข้าพูดอย่างนั้นได้อย่างไรข้าเขินอายนะจ๊ะ
3: เจ้ารู้จักสยามพารากอนด้วยหรือ
0: yes
2: ไปเมืองนอกมาพอดี
1: หมอนโดนไหมพี่ยิ้มโดนไหนเอาหมอนออกนี้เดี๋ยวโดนไหนลูกแล้วเต็ม10คะแนนให้คนข้างๆกี่คะแนนดีคะ
0: ค่าให้พี่จอม1ล้านกีบเจ้าค่ะ
2: โอ้โห
1: ล
2: ้
1: านกีบเลยเหรอง
3: ั้นค่าให้เจ้า2
0: 2ล้าน
3: 2สตังค์
0: ขอบน้ำใจหน่อยจ้าพี่จอมแต่วันหลังเก็บไว้เองเถิดขนาดไปซื้อผ้าเช็ดหน้าในตลาดพี่เลือกให้ข้ายังต้องจ่ายเองเลย
1: แฉแต่เช้า
0: ทีนั้นน่ะคือฟิลไลฟ์แบบชีวิตจริงอยู่ช่วยเลือกไปเวลาไปช้อปปิ้งอ่ะช่วยเลือกหมดเลยอุ้ยพี่อันนั้นสวยอันนี้
3: อันนี้ครีมต้องมี
1: แต่ใครจ่ายเอาน
0: ี่ถลกจ่ายเองคือเก่า
1: ความในใจเยอะเหมือนกันเนาะ
2: แล้วให้เลือกสองคนเนี้ยเอาคิดว่าใครจีบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: จีบก่อนจีบก่อนโดนจีบ
2: เลือกยังไง
0: อุ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะคิมอาจจะเป็นโดนจีบแหละแต่ถ้าเป็นตอนนี้คือ
2: ไม่คิมจอมแก้วต้องจอมแก้ว
0: อ๋อจอมแก้วคิดว่าน้องแก้วน่าจะเป็นคนจีบนะใช่ไหมเพราะว่าเขาชัดเจนในความรักของตัวเอง
1: แต่พูดแบบยังตรงคุณยังอยู่ในยุคนั้นนะ
0: โอเคโอเคข้าว่าข้าต้องเป็นฝ่ายเข้าหาพี่จอมก่อนจ้ะ
1: พี่จอม
3: ข้าข้าวันๆทำแต่งานไม่ได้สนใจเรื่องรักใครเลย
0: เช่นนั้นหรือ
3: ใช่
0: แล้วตอนหลังเหตุใดพี่ถึงตามมาง้อข้าล่ะ
3: เพราะข้าขาดเจ้าไม่ได
1: ้น้อย
3: เพราะข้าต้องการแรงงาน
4: ไม่ใช่ในเรือน
1: เพราะว่าเจ้าจ่ายตังค์ให้ข้าตลอดเลย
0: เห็นไหมทุกท่านโปรดดูไว้เสียเถิดพี่จอมมาหาข้าเพียงเพราะว่าหิวข้าวและต้องการแรงงานเท่านั้นจ้ะ
1: โอ้ชัดเจน
3: แต่ข้าจ่ายค่าจ้างแม้ว่าในซีรีส์จะไม่มีออกไปให้เห็นว่าค่าจ
0: ่
3: าย
0: เป็นอะไรนะ
3: จ่ายเป็นเงินผดดวงเป็นเบี้ย
0: โอเคข้าไม่รับดอกเพราะบ้านข้าก็มีเบี้ยเยอะโข
1: ท่านช็อตเขาไงเขาส่งให้หวานๆแล้วงั้นข้าขอถามต่อเลยแล้วกันกล้าจ้องตากันสัก10วินาทีไหมเพคะถ้ากล้าก็เริ่มเลย
0: ให้10นาทีเลย
2: เฮ้ย
3: ให้ทั้งวัน
1: ถ้างั้นก็เริ่มเลยค่ะ10วินาทีเริ่มค่ะ
3: เอายังไม่ทันเลือก
0: แป๊บนึง
3: ถอยทำไม
1: เฮ้ย
0: แล้วไม่ถอยทำไมล่ะ
3: ถอยตามพี่มึงถอยเลย
0: นี่ไม่ถอยแล้ว
1: พอแล้วท่านเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ไหวกัน
2: ใช่อ่ะไปต่อถามทั้งสองคนหน่อยถ้าไม่ได้ชื่อจอมกับแก้วจะเรียกอีกฝ่ายด้วยชื่ออะไรดีอ่ะ
0: หมายถึงในเรื่องเหรอฮะทำเป็นแบบ
1: ยังเป็นจอมกับแก้วอยู่นะ
2: ยังเป็นจอมกับแก้วอย
1: ู่ในติ๊กต็อกเกอร์
2: เขาไปถาม
1: แต่ยังผสมกับการเป็นพิธีกรอะไรงงไปหน่อย
0: ข้าจะเรียกพี่ว่าจอมใจของฉันได้ไหมจ๊ะ
3: ข้าจะเรียกน้องแก้วว่าลิงน้อยของพี
1: ่โอ้โห
3: ไม่ก็ขอพี่เน็ตกับเจเจเขามีไง
1: ก็สูสีกันดีอ่ะอีกคนเรียกเป็นสุนัขเด็กอีกคนเป็นลิงน้อย
3: ขอพี่เน็ตเขาเป็นอะไรนะในเรื่องอ
0: ่
3: ะ
0: แมวคราว
3: แมวคราว
0: กับตัวนั่
3: นแหละครับ
1: อะไรบ้างนะจอมใจ
0: จอมใจกับลิงน้อย
2: ลิงน้อย
1: ลิงน้อย
2: โอเค
1: สุดท้ายค่ะขอท่าคู่น่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
2: เชิญเลยน่ารักน่ารัก
0: ซิกเนเจอร์เลยจับแก้มเหมือนในซีรีส์ไง
2: อ๋อโอเค
0: จับอยู่อย่าง
2: อ้าว1 2 3ขอบคุณค่ะ
3: นึกว่าจะไม่คัดแล้ว
1: ไม่คัดอ่ะเขาอยากดูนานๆ
2: เผื่อเขาเรียกอะไรตักดิมทีม
1: โอเคจบเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วก็หลังเบรกเดี๋ยวให้ลาเต้กับคิมนะคะส่งเบอร์ที่ลงทะเบียนเอาไว้โทรกลับไปหาแฟนๆกันค่ะ
0: ดี
3: ครับผม
5: EFM Fandom Life
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีครับลาเต้ครับ
9: คิมครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
11: แฟนๆที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณก่อนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
12: ขอบคุณครับ
11: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรกที่โชคดีของคืนนี้กดเบอร์ได้เลยค่ะ
13: อย่ากดผิดนะ
12: ค่อยๆได
11: ้
12: เดี๋ยวก็จะมีหนึ่งคำถามมาถามพวกเราสายแรกนะโฟน
11: แล้วเป็นใครนะ
12: มายัง
11: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
11: คุณอินอุ้ย
9: สวัสดีครับคุณอิน
15: คุณอินขำอะไรหรือเปล่าครับ
14: ไม่มีอะไรค
12: ่
14: ะ
12: อ๋อไม่มีอะไร
11: คุณอินโทรมาจากแถวไหนคะ
14: มาถึงบ้านเหรอ
11: ใช่ใช่เลย
12: ไหนอะไร
9: ตอนน
12: ี้
9: อย
12: ู
9: ่ไหนตอนนี้อยู่ไหน
14: ตอนนี้ถึงว่าอ๋อบ้านอยู่แถววันนี้พูดได
12: ้
14: เหรอคะ
12: อ๋อไม่ก็อยู่บ้านใช่ไหมล่ะ
9: อยู่ข้าง
14: อยู่บ้านค่ะอยู่บ้าน
12: โอเคอยู่บ้านอยู่บ้าน
9: บอกกว้างๆกัน
11: แล้วเออบ้านอยู่แถวไหน
12: บ้านแถวไหนอ๋อ
14: บ้านอย
12: ู่
14: แถวบางว่าค
12: ่
14: ะบางว่า
12: อ๋อก็ไม่ไกลมาก
11: บางว่าคือตรงไหนอะ
12: บางว่าก็สุดนู่น
11: อ
12: ะ
11: อ่อนเลยอ่อนนุชไปเหรอ
12: ใช่ไหม
14: อยู่พักเอ้ยแบบอีกนิดนึงออกไปเลย
9: ไปกรุงธนบุรีไป
12: โอ้โหฝั่งทนเลยเหรอ
11: เอาหรอ
12: โอ้ไกลเหรอ
11: โอเคคุณอินวันนี้หนึ่งคำถามอยากถามอะไรลาเต้คิมคะ
14: อยากถามลาเต้คิมว่าเอออยากแบบว่ารู้สึกยังไงกับผลงานเรื่องนี้ที่อยู่ทั้งคู่ก็อยู่กับมันมานานโดยเฉพาะลาเต้ที่จริงๆอ่ะก็อยู่กับเรื่องนี้มาแบบ3 ปีกว่าแล้วใช่ค่ะรู้สึกยังไงกับ
9: ลาเต้ตอบจ
15: าก
9: กัน
15: ก็รู้สึกว่าภูมิใจนะที่ในสุดมันก็ออกมาเป็นชิ้นงานให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็มันเป็นงานที่แบบเป็นโปรเจกต์ที่อยู่มานานมากแล้วก็กว่าจะได้ทํากว่าจะเสร็จเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างก็ตอนนี้มันสําเร็จแล้วก็จะจบแล้วด้วยก็ดีใจมากเลยครับรู้สึกว่าภูมิใจกับทุกคนมาก
9: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่แบบว่าทั้งคนที่แบบอยู่กับโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแล้วก็จนถึงวันวันนี้ที่ว่าแบบมันใกล้จะจบแล้วด้วยอ่ะก็อยากขอบคุณจริงๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันจะสำเร็จรู้ล่วงไม่ได้เลยถ้าแบบขาดกำลังใจจากทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
11: ค่ะคุณอินแล้วคุณอินไปดูไฟนอล EP ด้วยไหมเนี่ย
14: ไปไปค่ะไป
15: แล้วนอน
14: ไป
11: โอเคค่ะคุณอินขอบคุณนะคะ
9: ขอบค
14: ุ
9: ณนะคะ
14: ไว้เจอกันไฟนอลค่ะ
11: มาสายต่อไปค่ะ

0: สายสอง
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คุณเอมรู้แล้วใช่ไหมว่าใครโทรหาคุณ
1: รู้แล้วค
3: ่
1: ะ
3: ใครเอ่ย
2: ใครหน้า
1: ร้านเต้ยิ้มค่ะ
3: เออมาหนึ่งคำถามที่คุณเอมเตรียมมาถามได้เลยนะ
1: ได้ค่ะอยากจะถามเต้ยิ้มว่าถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่า
0: อ๋อให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาใช่ไหม
3: ถ้าไปด้วยกันและเพราะอะไร
2: ถ้าตอนนี้ที่อยากไปน่าจะเป็นทะเล
4: ผมเป็นภูเขา
0: เนาะ
2: ภูเขา
4: ฮะ
2: ทำไม
4: เพราะว่าร้อนภูเขาอาจจะเย็น
2: นี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
3: แล้วทำไงดีอ่ะถ้าต้อง
4: แต่พึ่ง
2: อะไร
4: พึ่งไป
2: อะไร
0: สองทริปเลยได้ไหม
2: หมายถึงว่าอยากไปกับเขาอยากไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันเลือกเลือกหน่อยได้ไหมสองทริปเลยได้ไหม
2: ได้ได
0: ้เนาะ
2: เพราะเรามีสปอนก็คือ
4: พี่เน็ต
2: อีกแล้ว
0: อีกแล้ว
2: ช้าก็คือถ้าเป็นคิมก็คืออยากไปทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
4: ภูเขา
2: ภูเขา
3: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
1: อยากให้ไปด้วยกัน
0: โอ้
4: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
0: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
3: หวานหวานเลย
4: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ไปไหนก็ได้แต่ไปด้วยกันเนาะคุณเอมเนาะ
1: จ้ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ไปด้วยกันนะ
3: คุณเอมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: มาสายต่อไปค่ะ
0: พี่เอมนี่เหมือนง้างรอหมดแล้วล่ะ
3: จริงรองับ
0: รองับแล้วเมื่อกี้ทีเดียวเลยอาสายที่3ของเรา
4: อ๋อเราไม่ต้องยกห
0: ูไม่ต้องยกเลยนี่เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยของนี่คือ
3: ฮะล่าสุดของอยุธยาไง
0: ใช่มากเลยเนี่ย
2: คือใหม่สำหรับเรานะ
0: ใหม่สำหรับรุ่นนี
2: ้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณแม่จ๋า
0: คุณแม่จ๋า
4: คุณแม่จ๋า
2: ชื่อแม่ชื่อในวงการหรือเปล่าอันนี
3: ้เออชื่อแม่จ๋าหรือเป็นแม่ของคุณจ๋าหรือยังไงคะ
1: เป็นแม่ของลาตี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
4: สวัสดีครับแม่
3: จ
4: ๋
3: าคุณแม่จ๋ามีอะไรมาถามลาเต้คิมคะ
1: อยากถามว่าช่วงนี้มีเพลงใหม่ที่ชอบฟังเป็นพิเศษไหมเพราะอะไร
3: เออ
4: เพลงใหม่
3: เพลงไหน
2: ที่ชอบฟังเป็นพิเศษไหมเพราะอะไร
4: No More Hiding
2: เอ้ยเพลงใครอ่ะ
4: เป็นศิลปินต่างชาติ
2: จริงเหรอ
4: No More Hiding ไง
3: ของใครของใคร
2: ของใคร
4: ของพี่คีมของพี่คีม
2: ใช่แล้วร้องได้ยัง
4: อาจจะยัง
2: อาจจะยังโอเค
3: แล้วพี่คีมล่ะ
0: พี่คีมขอหนึ่งเพลง
2: คีมก็เพลงตัวเองด้วยแล้วก็อีกเพลงก็เป็นเพลงปิดฝนครับ
4: กลิ่นฝน
2: กลิ่นฝนกลิ่นฝนเป็นเฟิร์สวันครับ
0: มูนเข้าแน่ฝนพอดี
3: แล้วคุณแม่จ๋าล่ะ
2: แม่จ๋าล่ะ
3: อุ๊ย
2: ฮะชื่อเพลงนี้ไม่เคยได้ยิน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ
2: ไม่ใช่อ
3: ะไรนะ
1: เราต้องเป็นเพลงที่ยินอยู่แล้วพี
0: ่เออ
3: ลองได้ยัง
0: เอาละ
1: แกะไม่ได้หรอ
3: ฮะ
1: เ
2: หม
1: ือ
2: นจะได้
1: ไม่ได้แต่ยังไม่ได้
3: อ๋อยังไม่ได
2: ้แล้วไปอีพี2หรือเปล่าไฟนอลไปไหม
1: ไอ
0: ซี่อื
3: มโอเคคุณแม่จ๋าอ่ะอยากพูดอะไรอวยพรสองคนติดท้ายไหมไหนๆคุณเป็นแม่แล้วให้เกียรติ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: เ
3: ร็วเร็วเร็วมาสั้นๆมา
1: อวยพรใช่ไหมคร
3: ับ
1: ครับขอให้ประสบความสำเร็จในมาที่การงานในด้านนี้ไปเรื่อยๆแบบเยอะๆเลย
2: ครับ
1: คอยซัพพอร์ตอยู่นะตลอดเลย
2: ขอบคุณมากมากเลยครับไว้เจอกันนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ส
3: วัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราขอส่งคู่ฟังทางวิทยุนะคะไปฟังข่าวกันก่อนนะคะแต่ว่าแฟนดอมยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต่อกันทางออนไลน์ค่ะ
5: EFM แฟนดอมไลฟ์
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: ท้ายแล้วเดี๋ยวต้องให้น้องลาเต้น้องคิมฝากผลงานหน่อยครับทั้งหมดเลยทั้งซีรีส์เพลงประกอบด้วยแล้วก็งาน Final EP ด้วย
0: ครับผม
2: พรุ่งนี้ก็เป็น EP แบบ Final แล้วสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง Workpoint นะคะเวลา 20:30 นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นอันคัทก็ได้ที่แอป iQIYI นะคะเวลา 20:30 ครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปย้อนดูแบบตั้งแต่ EP 1แบบรวดเดียวจบได้เลยนะครับทาง iQIYI เช่นเดียวกันครับ
0: เพลงหลักเพลง OST ของเรา
2: OST ของคิมก็เพิ่งปล่อยวันนี้เลยครับชื่อเพลงว่ายอมรับหัวใจนะคะฟังได้ที่ DMD Music นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผม
0: ครับผม
2: แล้วก็มีเพลงอื่นๆด้วย
7: ของซีรีส์ใช่
0: ก็คือชั้นนำหมดเลยน้องนุ้นนิวโบกี้มีพี่ไอซ์นันยูมีเน็ตเจเจด้วยก็ไปตามฟังกันได้เลยนะครับทุกเพลงเลยแล้วก็รวมไปถึงใครที่เตรียมพร้อมไปเจอไฟนอลแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ EP สุดท้ายส่งท้ายทุกตัวละคร
2: ช่วยด้วยกัน
7: ทุกตัวละครผม
2: จัดเต็มแน่นอนมีแขกมีเกสแบบมาเซอร์ไพรส์ด้วยครับผม
0: โอ้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเค
2: อยู่ไม่ไหวอ่ะ
7: อยู่ไม่เดี๋ยว
3: หรอ
0: จริงไหมเนี่ย
2: ไม่รู้เหมือนก
7: ันไม่รู้ครับต้องรอ
2: เราคาดหวัง
0: เราคาดหวังใช่ไหมพี่ก็คาดหวังแล้วเนี่ยตอนนี
3: ้เอามาปิดท้ายจริงๆแล้วอยากให้พูดถึงกันและกันหน่อยค่ะสำหรับผลงานเรื่องแรกของเราทั้งคู่ด้วย
2: เต้พูดก่อน
7: ก็พูดถึงกันใช่ไหม
3: ครับผมหรือจะพูดถึงพี่ก็ได้นะแต่พูดถึงกันดีกว่า
0: พูดถึงกันดีกว่า
7: ก็ขอบคุณวิคิมแบบที่มาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็แบบว่าจับมือกันผ่านเรื่องนี้ไปได้เพราะเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่ด้วยก็รู้สึกว่าเราทำกันออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่มาก
2: ก็ขอบคุณเต้เหมือนกันที่แบบว่าสู้มาด้วยกันตลอดเลยทุกเรื่องเลยแบบว่าวันนึงที่แบบว่าไม่มีใครก็ยังมีเต้อยู่ข้างๆพี่มาเสมอแล้วก็ขอบคุณที่เป็นเด็กดื
7: ้
2: อจริงๆเพราะว่ามันเป็นการทำให้แบบพี่ฝึกความอดทนในตัวเองด้วยจนให้พี่เติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมาในวันนี้จะบอกว่าก็รักเต้มากๆก็เป็นน้องคนนึงที่แบบว่าน่ารักกับพี่มาเสมอนะจ๊ะขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าจะ อยู่ด้วยกัน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะแพลนบีมีเดียชี้แจงไม่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกอ้างถึงในโซเชียลสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
13: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
14: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พลันบีมีเดียโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงถึงกรณีข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยืนยันบริษัทพลันบีมีเดียและบริษัทย่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่อ้างถึงในสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาผู้ร่วมค้าผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการในกรณีที่มีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใดในฐานะส่วนบุคคลหรือในนามนิติบุคคล บุคคลอื่นบริษัทขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆโดยแยกต่างหากจากการดำเนินงานของ Plan B Media และมิได้เป็นการดำเนินการในนามของบริษัททั้งนี้ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดบริษัทจึงขอให้ประชาชนนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลจากช่องทางการของบริษัทและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอธิบดีกรมการปกครองสั่งลุยต่อวันที่2กวาดล้างโรงแรมเถื่อนภูเก็ตจับเพิ่ม4แห่งรวม7แห่งใน2วันย้ำไม่ปล่อยให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบแฝงตัวในธุรกิจท่องเที่ยวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ต3แห่งล่าสุดขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมได้อีก4แห่งส่งผลให้ตลอด2วันที่ผ่านมาดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่กระทำความผิดได้รวมทั้งสิ้น7แห่งทั้งนี้การรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าสถานประกอบการเป้าหมายมีการเปิดให้บริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติประชาสัมพันธ์รับจองห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในลักษณะเดียวกับโรงแรมแต่ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมการปราบปรามโรงแรมเถื่อนดังกล่าวไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดระเบียบภาคการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช้างศึกทีมชาติไทย U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทะลุเข้าชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนดันแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030โดยมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทพร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศดูฟรีคุณเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศช้างศึก U19 ถล่มกัมพูชา U19 ไป4-0ทำให้เขารอบชิงชนะเลิศจะไปรอพบทีมชนะระหว่างอินโดนีเซียหรือออสเตรเลียในวันที่13มิถุนายนเวลา 20:15 น.โดยโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปี Head Coach U19 เผยว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมไทยเข้ารอบชิงครั้งนี้ได้คือความเข้าใจเกมของนักเตะถือว่าทำได้ดีในระดับ1แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในหลายๆส่วนทางทีมอินโดนีเซียและออสเตรเลียต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งไทยก็ได้ศึกษาสไตล์การเล่นไว้แล้วด้านบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2ครั้งคือในปี2026และ2030รวมถึงฟุตบอลรายการอื่นๆของฟีฟ่าทั้งหมดตลอด4ปีด้วยมูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,305 ล้านบาทโดยฟุตบอลโลกครั้งนี้จะถ่ายครบ104แมตช์ผ่านแอปโมโนแม็กและจะมีการแบ่งถ่ายทางฟรีทีวี 40-50 แมตช์ที่อาจจะเป็นช่องโมโน29พร้อมย้ำนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศดูฟรีเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: EFM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: ออุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
5: สวัสดีครับผมโดมจารุวัฒน์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดี
2: อยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วอย่าไปทำให้ใครต้องหนักใจเพราะเราเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
8: กินนกสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
3: กินนมสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
6: แค่คิดถูกต้องไหม
5: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
4: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
9: สวัสดีครับผมเพิร์ทครับ
10: สวัสดีครับผมซันต้าครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop

างสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบทเป็น

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
3: ครับ
2: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูจีบแต่หันไปทางนั้นอีกที
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
2: เออ
4: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
2: เออเป็นหนุ่ม
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: ดไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ครับเรื่องราวของ Manchester City ทุ่ม106ล้านปอนด์เพื่อเอลิตแอนเดอร์สันเสริมแดนกลางโดยแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอทางวาจาเป็นเงินถึง106ล้านปอนด์หากรวมโบนัสแล้วอาจสูงเกิน120ล้านปอนด์ในการคว้าตัวเอลิตแอนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษของนอตติงแฮมฟอเรสต์มาร่วมทีมโดยแมนซิตี้ให้ความสนใจแอนเดอร์สันในการดึงตัวมาร่วมทีมซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขายื่นข้อเสนอกับฟอเรสต์แต่ถูกปฏิเสธโดยล่าสุดเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกระบุว่าแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอด้วยวาจาให้ฟอเรสต์สำหรับการคว้าแอนเดอร์สันด้วยค่าตัว106ล้านปอนด์และหากบวกโบนัสทำให้ราคาสูงเกินกว่า120ล้านปอนด์กระนั้นเจ้าป่าต้องการค่าตัวของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษในวัย23ปีในระดับสถิติสูงสุดของอังกฤษคือ125ล้านปอนด์และยังไม่มีการเจรจาใหม่กับเรือใบสีฟ้าไลนิชโมฆนากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
7: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

ยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อร์อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: ฮู้ฮู้
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อร์อีไอเร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อร์อีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อร์อีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: สวัสดีครับพวกเราไอลาขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
0: Number 8.
2: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี Featuring Black Heart.เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นี้แมวฟินต้องกินนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
3: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
4: ว้าว
2: ผ่านผ่าน
4: แค่เฮีย
3: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
2: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทธอฟพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: กดติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24 นาฬิกาครับมินามิโนะปลื้มร่วมทีมซามูไรไปบอลโลกในฐานะสตาฟหลังเจ็บยาวจนชั่วเตะโดยทาคุมิมินามิโนะอดีตกองกลางลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับโมนาโกได้ร่วมเดินทางไปเป็นหนึ่งในสตาฟของทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาโดยจะรับบทบาทเป็นผู้ให้คำแนะนำนักเตะในทีมหลังเจ้าตัวมีปัญหาบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นให้ญี่ปุ่นได้โดยมินามิโนะวัย31 ปีเล่นให้ทีมซามูไรบลูมา73 นัดยิง26 ประตูมีบทบาทสำคัญช่วยทีมในการเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่โชคร้ายเอ็นไควน่าข้อเข่าซ้ายขาดในการเล่นให้โมนาโกเมื่อเดือนธันวาคมจนต้องพักยาและหมดสิทธิ์ลุยศึกฟุตบอลโลกโดยมินามิโนะเปิดใจกับสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นว่าดีใจที่ได้ร่วมทีมมาด้วยที่มีหลายคนที่ช่วยผลักดันให้ตนได้มาอยู่จุดนี้และหวังจะช่วยสนับสนุนทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: สวัสดีครับ
11: บุญครับ
10: เปมครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
10: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

นไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึก

0: สวัสดีวันศุกร์กินอาหารปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับธีรธรบุญมาทันดาวเตะตัวเก๋าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับในเรื่องของฝีเท้าโดยแม้จะอยู่ในวัย36ปีเขาเคยมีประสบการณ์ย้ายไปค้าแข้งในญี่ปุ่นกับ2ทีมดังอย่างวินเซลโกเบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและรวมถึงกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจลีกในปี2019โดยแน่นอนว่าการที่เวทีเจลีกเต็มไปด้วยบรรดาแข้งฝีเท้าระดับโลกที่เดินทางไปค้าแข้งมากมายแต่มีนักเตะอยู่รายหนึ่งที่แบ็คซ้ายทีมชาติไทยยกย่องให้ฝีเท้ามาตลอดนั่นคืออันเดรสอิเนสตาอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเพื่อร่วมทีมคนเก่าสมัยค้าแข่งกับทีมดังจากโกเบโดยเจ้าตัวเพิ่งจะแชร์ภาพสมัยที่เล่นร่วมกับอดีตแข้งทีมชาติสเปนภายใต้สีเสื้อของวิเซลโกเบพร้อมแคปชั่นว่าของจริงเห็นกับตาไลน์ชบงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีค่ะ
9: พวกเราเฮิร์สค่ะ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
10: Talk อารมณ์ดี
11: เพลงดีทุกแนว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
13: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เอาอีกแล้วสินะเราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับ

ของใครคนอื่นผมมาก็ไปไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งตกกลางคืนยิ่งอ่อนยิ่งล้า

0: สวัสดีวันศุกร์การนั่งสมาธิก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับลึกขึ้นนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
7: กินนอสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับWorld Cup 2026คือฟุตบอลโลกที่มีเงินรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยแข่งกันมาและมากที่สุดเท่าที่เคยมอบกันในการแข่งฟุตบอลระดับนานาชาติโดย FIFA จัดสรรเงินรางวัลตามผลงานรวมเป็นเงิน655ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 23,580 ล้านบาทสำหรับทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน48ทีมโดยทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัล50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,800 ล้านบาทรองแชมป์จะได้รับ33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,188 ล้านบาทอันดับ3ได้รับ29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,044 ล้านบาทโดยอันดับ4จะได้รับ27ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ972ล้านบาทโดยทีมที่เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจะได้รับทีมละ19ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า684ล้านบาททีมที่จบอันดับระหว่าง9ถึง16จะได้รับ15ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ540ล้านบาททีมที่ตกรอบ32ทีมสุดท้ายจะได้รับรางวัลรายละ11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ396ล้านบาทและทีมที่จบอันดับ33ถึง48จะได้รับทีมละ9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ324ล้านบาทไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธิวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่า
10: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ

0: วัสดีวันศุกร์ขอให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเพราะเสียงนี้จะช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารแห่งความสุขได้อีกด้วยค่ะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับแมนยูเต็ดออกแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการไทเรลมาเลเซียคาซิเมโรและเจดอนซานโชจะอำลาถิ่นโอทราฟอร์ดหลังสัญญาของทั้ง3รายสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้โดยการแยกทางของทั้ง3นักเตะถือว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะคาซิเมโรที่เคยยืนยันตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมและจะอำลาทีมปีศาจแดงหลังหมดสัญญาโดยกองกลางชาวบราซิลวัย34ปีจะย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมแมนยูเต็ดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และสร้างผลงานสำคัญตลอด4ฤดูกาลลงสนาม160นัดยิงได้26ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและเอฟเอครับขณะที่ไทเรลมาเลเซียต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บเข่ารุนแรงถึง2ครั้งทำให้เส้นทางกับทีมสะดุดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงค้าแข้ง4ปีเขาลงเล่นทั้งหมด50นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดได้เพียง3นัดในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมด้านเจดอนซานโชอนาคตกับแมนยูถูกมองว่าจบลงมานานแล้วหลังถูกปล่อยยืมตัวต่อเนื่อง2ปีครึ่งที่ผ่านมาแม้ย้ายมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์แต่ลงสนามให้ทีมเพียง83นัดตลอด5ปีอย่างไรก็ตามยังมีนักเตะที่อยู่ในการที่ผู้รักษาประตูวัย23ปีที่สโมสรยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้โดยเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่แต่มีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่โดยสโมสรระบุว่าผู้รักษาประตูรายนี้มีบทบาทสำคัญในการซ้อมตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังลงเล่นในทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของสโมสรอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีนักเตะจากอะคาเดมีอย่างชอนนี่อัลโจฟรีเจมเบลลี่มาลาคายชาร์ปที่จะย้ายมาจากทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่อัลเบิร์ตมิลและดันเต้พลันเคทมีโอกาสได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรในเดือนกรกฎาคมหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีครับ
8: ผมเซิร์ฟนะครับ
9: ผมจ้าว่าครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: เย้
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรกับทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์หลังแนวรับทีมชาติอาร์เจนตินาสอแววมีอนาคตไม่ชัดในซัมเมอร์นี้โดโรเมโรถูกโยงกับการโบกมือลาไก่เดือดทองโดยมีทั้งบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาดริดจับตาสถานการณ์อยู่แต่รายงานจากอาร์เจนตินาระบุว่าปีศาจแดงหวังปาดหน้าและกำลังเตรียมข้อเสนอเพื่อดึงเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ไปเสริมแนวรับโดยแมคโคคาริกำลังมองหาทางยกเครื่องคุมกำลังก่อนฤดูกาลใหม่หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชทาวอนโดยแมนยูไนเต็ดมีเป้าหมายกลับไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2026-2027 หากเดียวนี้เกิดขึ้นจริงโรเมโรจะได้ประสานงานกับลิซันโดมาร์ติเนสเพื่อร่วมชาติอาร์เจนตินาโดยทั้งคู่มีชื่ออยู่ในทีมชาติฟ้าขาวชุดลุยบอลโลกที่อเมริกาเหนือในซัมเมอร์นี้ในฐานะแชมป์เก่าที่ต้องลงป้องกันบัลลังก์ไลนิชโมงนากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีครับผมกันอัตภัณฑ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว้าวๆๆ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
9: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน

0: สวัสดีวันศุกร์การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป AirTime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป AirTime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: กินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: กินเนอะ
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูนกินเนาะสปูน
4: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1 New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องไหม
0: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรคนจนตัดเงื่อนไขใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีออกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: จุงขยง
3: 1
2: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
5: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเร่งสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก่อน17กรกฎาคมนี้ย้ำช่วยผู้เดือดร้อนจริงไม่จำกัดงบประมาณคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีออกจากเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569โดยเงื่อนไขอื่นยังคงเดิมและจะนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดทบทวนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะสรุปและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ถือบัตรเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 11.28 ล้านคนจาก 13.2 ล้านคนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 10.8 ล้านรายพบข้อมูลผิดพลาดส่วนใหญ่แก้ไขแล้วเหลือเพียง200รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดูแลโดยตรงในส่วนของกลุ่มตกหล่นและกลุ่มฐานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐรวมกว่า 2.5 ล้านรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกทั้งกระทรวงการคลังย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้เข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงไม่ได้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: การมอบโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กเป็นหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในปัจจุบันได้12มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กและร่วมกันขจัดการละเมิดสิทธิเด็กในทุกรูปแบบโดยวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากลเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2545เพื่อผลักดันให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและไม่ถูกบังคับให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือพัฒนาการของตนเองสำหรับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่182ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544และจะทำนโยบายระดับชาติเพื่อป้องกันคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากแรงงานแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายแรงงานการขยายโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแต่หน่วยงานด้านแรงงานยังคงเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กในกลุ่มเปราะบางทำให้ประเทศไทยยังคงต้องเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กทุกคนได้เติบโตอย่างสมวัยได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตอิศครินบุญประเสริฐเรียบเรียงและมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
7: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
5: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 6:17 น.สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood เช้านี้ครับคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วบ้างรายงานตัวเข้ามาในช่องแชทของเรากันหน่อยนะ2ช่องทางเลย A-Time ฟังฟิน Music Application นะครับแล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live ด้วยนะคุณผู้ฟังตื่นกันแล้วส่งกันเข้ามาหน่อยนะครับผมช่วงฤดูแห่งบอลโลกของเราคุณผู้ฟังคิกออฟให้เป็นที่เรียบร้อยกับ FIFA World Cup 2026นะครับเมื่อคืนพิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้นะครับผมรวมไปถึงแมตช์เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างเม็กซิโกกับเซาท์แอฟริกาด้วยคุณผู้ฟังก็ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเม็กซิโก 2-0 สบายๆนะฮะโดยที่โดนใบแดงไปแล้วคนนั้น1ใบนะครับผมน่าจะเดือดแน่ๆคุณผู้ฟังสำหรับโวคัพรอบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดูนะครับผมก็ตื่นเช้ากันหน่อยเพราะว่าคู่แรกเนี่ยตี2นะครับผมและยาวๆไปจนถึง9โมงถึงเที่ยงกันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้แฟนบอลโลกของเรานี่คือน่าจะตาค้างกันไปยาวๆนะครับผมอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยคุณผู้ฟังคือเรื่องของการกดบัตร BTS ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ากดกันยากมากโดนโกงกันเยอะมากระวังดีๆนะครับคุณผู้ฟังฝากเขากดเนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะนะทุกคอนเสิร์ตเลยมันจะมาพร้อมกันกับมิจฉาชีพนะครับเพราะฉันจะฝากใครกดจะไปเปิดเพจไหนให้กดอะไรเงี้ยดูดีๆคุณผู้ฟังส่วนใครที่ได้บัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแต่ใครที่ยังไม่ได้นะเข้าใจว่าเขายังมีรอบให้กดอยู่นะครับก็หวังว่าจะได้แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เช็คกับแฟนๆกับเพื่อนๆมานะคุณผู้ฟังที่นั่งที่แบบดีๆใกล้ๆอ่ะเริ่มไม่เหลือแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเชื่อว่าแฟนคลับอาร์มี่ทุกคนเนี่ยน่าจะตรงไหนก็ได้ขอแค่ได้ไปดูแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นขออวยพรให้ทุกคนกดได้ครับผมก่อนไปฟังหนึ่งเพลงแรกวันนี้จาก BTS กันคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรียวมิทฟิสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับไปลุยกันเลยดีกว่ากับเพลงแรกเพลงนี้เอาใจอาร์มี่กันหน่อยใครกดบัตรได้ใครกดบัตรไม่ได้ไม่รู้แต่ที่ EFM 94คุณได้ฟังแน่นอนครับผลงานจาก BTS นี่คือ Swim ครับผม

ทนอีกนิดครับผมผลงานเพลงจาก Good Mood Featuring กับพี่เข้ม Freehand ครับและก่อนหน้านั้นต้องโทษเธอจากน้องทิกเกอร์ด้วยคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างครับผมใครตื่นกันแล้วรายงานตัวเข้ามานะจ๊ะ2ช่องทางเช่นเคยนะครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะคุณผู้ฟังอยากอัปเดตอีกทีนึงอ่ะใครกดบัตร BTS ทันกันบ้างครับผมส่งเข้ามาขิงเข้ามาอวดกันหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหพิมพ์เห็นเพื่อนพิมพ์แต่ละคนกดกันคือเขาบอกว่ารอคิวกันแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงต้องฝากกันกดต้องช่วยกันคือบางคนเนี่ยไม่ได้คุยกันมาเลยนะครับผมตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้รู้ว่าเป็นแฟนคลับบางทันเหมือนกันทักไปคุยกันแล้วก็โอ้ซีกันเลยตอนนี้นะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมถึงแม้จะมีไทยช่วยไทยนะฮะแต่ไม่รู้ใครช่วยใครเลยที่จะกดบัตร BTS นะครับผมเพราะฉะนั้นหวังเหลือเกินว่าทุกคนจะได้ไปดูกันนะครับแต่ก็อย่างที่พี่มะตูมบอกไปในสายข่าวเช้าเมื่อวานเลยคุณผู้ฟังไม่อยากให้ไปสนับสนุนการซื้อตั๋วรีเซลมากเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกที่เอาบอทมากดเอาอะไรมากดกันเชื่อว่า BTS เนี่ยเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เขาคัมแบ็กกลับมาแล้วเขาจะกลับมาไทยอีกแน่นอนนะครับผมหลายๆคนบอกว่านี่จะเป็นคอนเสิร์ตแบบที่ต้องไปดูเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เพื่อไม่น่าใช่หรอกเพราะฉะนั้นอ่ะใจเย็นนะครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปมีแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีไม่แน่นอนไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนมากขึ้นอย่างเดียว BTS นะครับผมจะไม่ได้มีการรู้จักอะไรกันส่วนตัวนะครับแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่านี่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายหรอกคุณผู้ฟังยังไงมาอีกแน่นอนนะครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งเพลงนะครับตามสูตรของเราเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสครับผมแล้วพี่บอกได้เลยว่า EFM เราเร็วมากๆคุณผู้ฟังเพราะว่าเพลงนี้เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้เองครับผมหนึ่งวงที่พิมพ์ชอบมากๆคุณผู้ฟังเพอร์พีชครับตอนนี้เขาออกมากับเพลงใหม่ที่พูดถึงเรื่องของการอกหักนี่แหละแต่ไม่ใช่อกหักจากความรักคุณผู้ฟังแต่เป็นการอกหักจากการเสียใครสักคนหนึ่งไปในชีวิตครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะยัง move on หรือว่าเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยโอ้โหพิมพ์การันตีได้เลยว่าฟังเพลงนี้อาจจะมีน้ำตาซึมได้คุณผู้ฟังแล้วเสียงของเล็กเพอร์พีชคือทำถึงอยู่แล้วครับอยากให้ลองไปฟังกันดูกับเพลงใหม่เพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

และนี่คือบานปลายจากพี่โบกี้ไลออนครับผมและก่อนหน้านั้นขอเข้ามาจัดให้นะครับจากพี่เจสัญญางด้วยคิดถึงกันบ้างไหมครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอ่านคอมเมนต์ของเราเนาะช่องแชทของเราพี่เจนส่งมาว่าแบบเพลงใหม่ของเพอร์พีซเศร้ามากซึ่งเศร้าจริงชื่อเพลงเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับผมเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ฟังยอดวิวเนี่ย 150,000 เข้าไปแล้วแล้วคอมเมนต์พิมพ์บอกเลยว่าถล่มทลายมากๆนะครับผมใครที่กำลังเจอสถานการณ์อะไรแบบนั้นอยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคุณผู้ฟังแล้วเพลงนี้พิมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่อาจจะเคยสูญเสียใครสักคนนึงไปครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้สูญเสียใครสักคนนึงไปและยังมีโอกาสนั้นอยู่ที่จะได้ทักจะได้คุยจะได้เจอนะครับผมใช้มันให้คุ้มค่าครับคุณผู้ฟังแล้วก็เอนจอยกับเพลงนี้ไปด้วยกันครับผมไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชนะจ๊ะมาคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณชายใจดีส่งเข้ามาว่าดีเจพีมครับผมวันนี้อโศกฝนตกไหมไปดูให้หน่อยชะโงกหน้าปีนหน้าต่างออกไปดูให้เลยนะครับผมอันนั้นมันก็จะเกินไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าวันนี้ขับรถมาเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณ 5:30 แล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครที่จะออกจากบ้านนะพีมแนะนำเลยว่าต้องพกร่มนะครับผมเพราะว่าฝนน่าจะตกชัวร์ๆนะครับถึงแม้ว่าคุณจะพกร่มแต่คุณก็หลีกเลี่ยงฝนไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบฝนคุณก็ต้องเจอมันและนี่คือเธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมจารุวัฒน์ครับ

0: ขอเข้ามาจัดให้นะครับคุณผู้ฟังกับพรุ่งนี้ไม่สายครับผมจากพิธีเจสิเตอร์ฟิชวิ่งกับพี่แพรวคณิตกุลครับพรุ่งนี้ไม่สายนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับไม่มีงานต้องไปทำนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ใครไปงานสายให้คุณรู้ตัวไว้ว่าคุณไปงานผิดวันนะครับพักกันบ้างคุณผู้ฟัง2วันนะฮะเสาร์อาทิตย์แล้วค่อยกลับไปลุยกันต่อตอนวันจันทร์นะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่สายขอเข้ามาจัดให้ครับผมสำหรับใครที่ขอเพลงอื่นเข้ามานะคุณผู้ฟังแล้วยังไม่ได้ฟังในชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมชั่วโมงที่2มีให้ฟังกันแน่นอนนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงคุณผู้ฟังกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาเจอกันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมใครฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับผมเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนกลับมาเจอกัน 7:30 ส่วนใครฟังผ่านทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางเดี๋ยวเจอกันเลย 7:00 ตรงมีผลงานเพลงจากพี่นนท์ถนนฟิชวิ่งกับพี่โยบอย TJ รออยู่ครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์เช้านี้สดใสเพราะมีแฟนกอดให้กำลังใจส่วนใครโสดก็สู้ๆนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
10: อ EFM Playlist of the Week
11: New Entry
12: Number 18
13: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พาช่างพังพาไปมู
2: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวย
3: แบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเงี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
4: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
3: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
5: ่
3: ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่จัดหางานชลบุรีสนธิกำลังบุกไซต์งานก่อสร้างรวบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้25คนสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: ้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายภูวกรโตสิงห์ขอนจัดหางานจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายนราธิปสุทธิธรรมนักวิชาการรายงานปฏิบัติการส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมตรวจค้นไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งไซต์งานดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 20-30 ไร่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันทีที่รู้ว่าเจ้าที่เข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบทำให้แตกตื่นทิ้งงานไปคนละทิศละทางผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดกฎหมายจำนวน25คนประกอบด้วยชาวจีน4คนและชาวเมียนมา21คนเป็นชาย20คนหญิง1คนในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบภายในพื้นที่พบว่ากำลังมีการก่อสร้างอาคารโรงงานและโกดังให้เช่าซึ่งคาดว่าเป็นโครงการของกลุ่มนายทุนชาวจีนอีกทั้งยังพบแผ่นปูนสำหรับผลิตอิฐบล็อกและวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาผลิตใช้เองภายในไซต์งานโดยมีชาวจีนเป็นผู้ควบคุมงานขณะที่เหล็กที่ใช้ก่อสร้างมีลักษณะบางกว่ามาตรฐานเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดได้มาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นจึงควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองกิ่วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: นิตยสารไทม์สื่อระดับโลกได้ประกาศรายชื่อ100บุคคลทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาประจำปี2026อย่างเป็นทางการ